พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัฐมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชา

0: กล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาสำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเช่นสมเนียงรายงาน
0: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรหมัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุน

0: การเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
1: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี่ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวิร์ลแบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
0: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
3: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถ ที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: 13ตุลาคมก้มศีรษะรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
2: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอิกวาซู 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอีกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่เลดล็อกวอเตอร์ไซด์เลคฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอบาว1100 Openเหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่นโปรรันอบาว GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีนรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงชวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียวประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มไม่ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตอนที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยืนยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพี่เจ็ดกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นสูงกว่าระดับเพปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับเพปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นสูงกว่าระดับเพปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นสูงกว่าระดับเพปันกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00
9: น1นาทีกับกปทผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
13: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: เหมันมาเยือนสะเทือนจิต สุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
13: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับ
15: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
13: ต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ
17: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
18: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
19: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
18: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
20: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
21: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
22: โกโฮเซลสวัสดีครับ
23: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ถึง 24% ต่อปีค่า for cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Car for cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: อพาร์ตเมนต์กรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
7: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: Best FM 89

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะคะสู่ 89.0 ในเช้าวันหยุดนี้นะคะ13ตุลาคมค่ะอยู่กับ DJ Bo นะคะในช่วงเวลาเช้าจนถึงประมาณ 11 โมงค่ะทางไทยกันสำหรับทุกท่านวันนี้หลายคนคงจะยังนอนอยู่บนที่นอนแหละโบว่านะเพราะว่าตอนที่โบเดินทางมาที่สถานีปกตินี่จะมีคนมีรถที่ขับแบบเริ่มออกจากบ้านกันบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่วันนี้นี่คือถนนเนี่ยเงียบสนิทเลยเหมือนกับมีรถแหละแต่ก็น้อยกว่าปกติที่เคยผ่านมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวจะเป็นวันหยุดที่หลายคนไม่ต้องไปทำงานก็เลยเงียบสงัดกันเลยแปลกตาแปลกใจมากอ๋อวันนี้วันหยุดนี่นะทำงานไม่รู้วันหยุดกันแล้วทีเดียวหรือว่าช่วงนี้ค่ะเรามีผู้สนับสนุนนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนเราแบบไม่เงียบไม่เหงากันนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังด้วยถ้าเกิดว่าท่านใดที่ได้ยินเสียงอยู่ยังอยู่ด้วยกันนะคะอยากจะบอกว่านี่แหละฉันเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้และฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้ฉันก็ฟังอยู่นะคะส่งเสียงกันหน่อยนะส่งข้อความกันมาก็ได้นะคะที่เบสตรงนี้นะขอบคุณไปสำหรับในช่วงนี้ค่ะโครงการของเลนิโอเลี้ยงเมืองศรีจันทร์39นะคะใครที่กำลังมองหาบ้านที่เป็นโครงการอยู่สบายร่มรื่นเพื่อนบ้านน่ารักเดินทางสะดวกสร้างความสุขให้กับสมาชิกในครอบครัวได้พบกับดิวสุดพิเศษเลยนะคะชมในโครงการตุลาคมนี้รับโปรแรงแปลงปล่อยของบ้านเดี่ยวรูแปลงสวยที่ดินเยอะฟังก์ชันที่ครบและก็คุ้มรับโปรแรงที่นี่เลยนะคะฟังก์ชันอย่างที่บอกว่าครบจริงๆทางทิศเหนือทิศใต้มาก่อนเลือกก่อนพร้อมข้อเสนอพิเศษที่เป็นข้อเสนอเดียวกับงานมหากรรมบ้านและคอนโด2026ส่วนลดและของแถมท็อปอัพโบนัสพิเศษแบบจัดเต็มนะคะโครงการเลนิโอเลี้ยงเมืองบ้านเดี่ยวพรีเมียมสร้างใหม่โซนสุดท้ายสุดไพรเวททำเลดีค่ะใกล้กับตลาดหนองใหญ่ใกล้แมคโครและโรงพยาบาลขอนแก่นสนใจราคาพิเศษ 3.99 จับปกตินะ 4.49 ล้านบาทนะพร้อมของแถมจุใจรีบกันเลยแวะไปชมโครงการจริงๆได้ที่เลนิโอเลี้ยงเมืองศรีจันทร์39 083-436-6643 หรือ SILENEO นะคะ

ศูนย์การประชุมแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นที่นี่เป็นที่ที่พร้อมจะตอบโจทย์ในทุกประเภททุกขนาดไม่ว่าจะเป็นการจัดงานอะไรก็ตามนะคะงานเลี้ยงงานปาร์ตี้มหากรรมดนตรีการแสดงสินค้าการประชุมต่างๆที่นี่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนงานของคุณแบบทุกขั้นตอนด้วยความเป็นมืออาชีพมาสร้างความประทับใจให้กับทุกคนมาสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้0953719554 0953719554นะคะดร.น้ำหวานคลินิกค่ะคลินิกเสริมความงามนะคะที่อยากให้คุณได้รู้จักใครที่อยากจะไปทำความมั่นใจด้วยใบหน้าของเรานะคะที่นี่การันตีด้วยรางวัลมากมายระดับประเทศเลยและดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสจริงๆเขามีความเชี่ยวชาญและก็ประสบการณ์การปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามการชะลอวัยซึ่งถ้าหากว่าคุณอยากจะเข้าไปลองปรึกษานะคะที่นี่เขาบอกว่าเขาใช้ของแท้ทุกกล่องเปิดต่อหน้าทุกเคสสามารถสแกนกล่องแล้วเอากล่องกลับบ้านไปได้ด้วยเลยนะคะขาตการที่นี่นี่คือสามารถที่จะตรวจสอบได้เป็นของแท้แน่นอนนะคะฟังจากเบสตรงนี้นะคะฟังไปแล้วบอกว่าฟังจากตรงนี้มาคุณรับไปเลยความน่าใส่ฉ่ำวาวเมโซโคเรียไบส์ค่ะมูลค่า 2,500 บาทโครงการนะคะดร.น้ำหวานคลินิกอยู่ในโครงการของ Diamond Square 4แยก3เหลี่ยมนั่นเองนะคะหรือถ้าเกิดว่าจะเข้าไปในแฟนเพจ Facebook เช็คดูก่อนได้ที่ดร.น้ำหวานคลินิกภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แอสไซด์ดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีถ้าคุณผู้ฟังนะคะอยากจะตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่เพื่อการลงทุนเก็บเป็นทรัพย์สินใจกลางเมืองขอนแก่นส่งต่อลูกหลานได้ตอนนี้ต้องยกให้รีเน่ขอนแก่นคอนโดไฮไรส์ระดับพรีเมียมเป็นโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP Land ซึ่งมีความพิเศษที่เป็นตึกที่สูงที่สุดในย่านกลางสดานมีถึง31ชั้นค่ะมาพร้อมกับสกายฟาซิลิตี้สุดอลังการทั้งสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูล51เมตรวิวเมืองขอนแก่นและส่วนพักผ่อนที่ออกแบบมาภายใต้แนวคิดเรียบหรูใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งมอขอโรงพยาบาลและก็แหล่งช้อปปิ้งจะให้ความเป็น privacy สูงมากนะคะห่างไกลจากมลพิษรถติดฝุ่นแสงสีเสียงและความแออัดใครที่กำลังมองหาสเปซที่ใช่อยากแวะมาสัมผัสห้องตัวอย่างสวยๆเซลล์แกลเลอรี่ต้อนรับทุกวันตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะติดถนนมิตรภาพเดินทางสะดวกและวันนี้นะคะรีเน่ของเรานะคะก็ยังมีความน่ารักน่ารักส่งความสุขด้วยเสียงเพลงมาให้เราด้วยนะกับเพลงที่ชื่อว่า Get Me พร้อมแล้วไปแล้วฟังกันเลย

ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับรีเน่ขันแก่นค่ะไปกันต่อที่แว่นตาที่แว่นยูนิโดยจะสุภาพใครที่มีปัญหาเรื่องของการมองแล้วก็อาจจะต้องไปตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดกันดูหน่อยนะคะซึ่งที่นี่มีทั้งนักทัศนมาแล้วก็จักษุแพทย์ในการดูแลแล้วก็ตรวจวัดสายตาของคุณอย่างละเอียดค่ะ okay. มีทุกเลนแว่นตารองรับกันเลยทีเดียวนะคะและพิเศษเลย เป็นเลนพิเศษจากการชะลอช่วยในเรื่องของสายตาสั้นในเด็กขึ้นได้ด้วย okay. ในช่วงนี้นะคะใครที่ไปเช็คตาทาอัปเกรดก็จะได้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอัปเกรดเลนฟรีไม่ว่าจะเป็นเลนเปลี่ยนสีอัตโนมัติเลนกองแสงสีฟ้าหรือชุดทำความสะอาดแว่นตานั่นเองอยู่ที่ทางถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้กับตลาดจอมพลเยื้องซีเจมอลจองคิวได้ที่0942398699ค่ะ0942398699หรือคนแว่นยูนิโดยจัดสุภาพบนแฟนเพจ Facebook เพราะว่าดวงตาของคุณมีแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะปิดท้ายด้วยโครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นใครที่อยากจะเริ่มต้นกับการมีบ้านนะคะทาวน์โฮมขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำและสามารถจอดรถยนต์ได้1คันทุกสายอาชีพก็มาเป็นเจ้าของได้แล้วนะแถมตอนนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์แล้วก็ฟรีพามานด้วยจะเต็มให้ขนาดนี้นะคะพลาดได้ยังไงกดหมายเลขโทรศัพท์รอไว้ได้เลยนะคะสำหรับ0804442555 0804442555และ Facebook IG Line @firsthousefrobegin นะคะเตรียมตัวพาทุกท่านนะคะเข้าสู่การเคารพธงชาติในช่วงเวลา8นาฬิกาตรงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ Base Radio ที่นี่กันต่อ DJ Bobo ค่ะ

0: ยอยากมีบ้านจักหลังเดะอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
1: เอาเธอบ่ทันฮู้ติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
2: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
1: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: รุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7

0: ุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ลงนี้ชื่อว่าของว่างแต่ไม่ได้อยากให้คุณเป็นของว่างนะแต่ใครอยากบอกว่าวันนี้เป็นวันเหมือนวันหยุดและมีอะไรว่างๆให้เราได้แบบทำแบบสบายใจสำหรับใครที่เป็นวันหยุดนะคะใครที่จะต้องทำงานก็คงจะยังไม่ว่างนะแต่สำหรับคนที่ว่างในวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นวันที่อาจจะใช้เวลาในช่วงนี้ทำกิจกรรมหรือทำสิ่งใดที่คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขเติมเต็มพลังงานกายใจในยามที่คุณกำลังแบบเหนื่อยนะก็ต้องมีพักกันบ้างให้เวลาว่างวันว่างของคุณเนี่ยสามารถจะเติมจิตเติมกำลังใจกันไปนะคะเขาบอกว่าความสุขของชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดและก็มุมมองไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ว่าอ๋อนี่กำลังเจอนี่คือความสุขมันจะต้องเป็นเป้าหมายแบบนั้นนะแต่อยู่ที่วิธีคิดของเราค่ะถ้าวันนี้เนี่ยตื่นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้แค่การที่เราได้ลืมตาแล้วเราสามารถยังมานั่งกินข้าวยังทำงานยังอ่านหนังสือยังทำอะไรได้นั่นคือความสุขง่ายๆในชีวิตแล้วนั่นคือคุณได้เปลี่ยนวิธีการคิดละแล้วก็ทำให้คุณได้มีความสุขแบบง่ายๆแบบที่นึกขึ้นมาแล้วก็มีความสุขได้เลยและร่วมเดินทางมีความสุขไปด้วยกันนะคะกับที่เบสตรงนี้พร้อมกับผู้สนับสนุนในช่วงนี้ค่ะพาคุณไปพบกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นใครที่กำลังเรียนอยู่ม.6กศน.ปวช.ปวส.เทียบเท่านะคะอยากจะเข้ามาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยค่ะก่อนวันที่15ตุลาคมนี้นะคะรับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 20,000 บาทไม่ต้องรอจนถึงจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นสามารถมาสมัครลงทะเบียนเรียนรับทุนการศึกษาสูงสุดไปได้เลยทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0432241111และ0925374400กับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะพร้อมด้วยนะคะพาคุณไปที่โกโฮเซลเลยนะคะสำหรับวันนี้โกโฮเซลเข้าใจผู้ประกอบการว่าทุกจานอาหารที่คุณทำไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่คือความใส่ใจในทุกวัตถุดิบที่เลือกใช้ A-Choice ค่ะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเราคัดสรรทั้งอาหารสดอาหารแห้งและของใช้คุณภาพสูงที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวดเพราะให้คุณมั่นใจได้ทุกครั้งที่เลือกหยิบใช้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักผลไม้วัตถุดิบเครื่องปรุง A-Choice คือแบรนด์ที่ร้านมืออาชีพเลือกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ A-Choice เป็นพาร์ทเนอร์คู่ครัวของคุณนะคะA-Choice มือโปรเลือกใช้ A-Choice นะจำหน่ายที่ Go Wholesale ทุกสาขาAttitude Clinic ค่ะคลินิกเสริมความงามที่เต็มไปด้วยความสบายใจทุกครั้งที่คุณอยากจะได้รับความสบายใจในการปรึกษาในการดูแลหัตถการต่างๆนะคะที่มีมากมายอยู่ที่ Attitude Clinic ที่นี่ค่ะแต่เขาออกแบบและวางแผนในทุกขั้นตอนให้กับลูกค้าทุกคนได้รับความสบายใจเป็นอีกหนึ่งที่ทางคลินิกตั้งใจจะมอบประสบการณ์ดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านเพราะว่าทุกคนสมควรจะได้รับสิ่งดีๆเมื่อได้มาใช้บริการที่คลินิกมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำก็คือความสบายใจที่คุณจะได้กลับไปอย่างแน่นอน Attitude Clinic จึงเป็นคลินิกความงามที่มาเมื่อไหร่ก็ได้รับความสบายใจนะคะหากอยากมาสัมผัสความรู้สึกดีๆความสบายใจที่ทางคลินิกจะมอบให้ตรงไปได้เลยที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพหรือรู้จักเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะโครงการสุภาลัยค่ะอยากแนะนำตรงนี้กับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตให้กับคุณค่ะกับการเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยภายในมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ฟิตเนสสระว่ายน้ำและสโมสรที่จะให้คุณได้ไปพักผ่อนอย่างแท้จริงนะคะพร้อมกับความสุขที่จะมีบรรเลงอย่างแท้จริงในทุกจังหวะชีวิตของคุณพบกับราคาพิเศษเริ่มที่ 3.29 ล้านถึง15ล้านบาทที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตสามารถที่จะเข้าไปชมที่ Facebook ได้สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทรที่1720ง่ายๆ1720พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยส สบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: กรุ๊ป
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสือโตสาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเสือโตหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอ
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
7: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

แม้ว่าหลายเพลงนะคะที่ปล่อยไปเนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันอาจจะทำให้เศร้ารู้สึกว่าพังแต่ก็อยากให้เพลงน่ะอยู่เป็นเพื่อนเรานะไม่ใช่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่สนุกวันไหนที่คุณกำลังแบบขาดกำลังใจอยู่นะอย่าลืมเติมกำลังใจด้วยยิ้มให้กับเรื่องธรรมดาและคุณจะเห็นว่าความสุขน่ะซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะความสุขอยู่ไหนนะหาตลอดเลยหาไม่เจออยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาเล่นซ่อนแอบเราหาคนอื่นเจอเก่งหรือเปล่าก็จะเหมือนความสุขกำลังซ่อนอยู่ไหนนะลองเปลี่ยนวิธีการในการหาความสุขคุณอาจจะสนุกมากขึ้นก็ได้

ทายด้วยนะคะสำหรับหน้าเว็บหลักนะคุณประการบอกสวัสดียามเช้าครับดีเจโบโบคนสวยเล่าสู่กันฟังครับในทุกๆวันที่อยากฟังและอย่าบอกให้ใครรู้จากดีเจโบโบด้วยสวัสดีคุณปาฏิหาริย์สวัสดีจ้าดีเจโบโบให้ทุกเช้าที่ตื่นมาเป็นวันดีๆของดีเจและทุกคนครับยิ้มไปด้วยกันส่งกำลังใจให้ครับผมและมีคำถามถามว่าดีเจโบหายปวดตาหรือยังเห็นตอนดึกตื่นเช้าอยู่ห่วงครับเป็นประจำค่ะตอนดึกตื่นเช้าทุกวันเลยแต่ว่าปวดตาปวดใจปวดร่างปวดกายปวดหมดเลยสวัสดีคุณคุ้มมาจากชลบุรีด้วยค่ะและในเบรกท้ายนี้นะคะ8:55 นคิดว่าเราจะทำอะไรกันติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไม่ต้องทายเพราะว่าเราจะบอกเลยว่าเราจะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุน

0: ขอบคุณนะคะสำหรับกริดระดับ construction ค่ะสำหรับใครที่กำลังอยากจะสร้างบ้านนะคะมีสถานที่มีพื้นที่ดินแล้วก็อยากจะสร้างบ้านซึ่งการสร้างบ้านเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหมือนจะง่ายนะเนาะสร้างให้ไหนสิสร้างให้ไหนสิคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราต้องได้คนที่มีความเชี่ยวชาญความเก่งกาจและก็สามารถที่จะสร้างจินตนาการของเราในการอยากจะได้บ้านเนี่ยออกมาตามฝันได้จริงๆและต้องปลอดภัยนะต้องแข็งแรงในการออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบมันมีหลายอย่างที่เราจะต้องดูการส่งมอบที่ตรงเวลาด้วยนะก็เกิดสร้างบ้านแล้วยืดเวลาไปยืดเวลาไปคุณเข้าบ้านไปอยู่อาศัยไม่ได้สักทีต้องส่งตรงตามเวลาค่ะงบประมาณล่ะควบคุมให้ได้หรือเปล่าที่นี่เขาควบคุมให้ด้วยนะมาตรฐานที่ชัดเจนค่ะกริดรดาคอนสตรัคชั่นเพราะว่าบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญสนใจนะคะ0957966156ค่ะ0957966156หรือเข้าไปในแฟนเพจได้กริดรดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานใครที่กำลังอยากจะทำประกันรถยนต์นะคะแนะนำเลยสำหรับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยแบบเซฟๆหลักร้อยพันสบายผ่อนได้ทั้งเงินสดและจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็สะดวกค่ะพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนรถเสียรถดับรถมีปัญหาระหว่างทางก็อุ่นใจทุกเส้นทางกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยแบบเซฟๆหลักร้อยพันสบายเปรียบเทียบประกันจริงจังให้ได้ดีลปังแบบออโต้ซื้อเบี้ยเซฟๆได้ที่แอสไซน์กรุงศรีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำค่ะพร้อมด้วยนะคะในวันนี้ชีวิตของเรามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับความสนุกสนานหรือมีรอยยิ้มได้ตลอดเวลาบางครั้งตลกไม่ออกบางทีก็มีเหมือนกันนะทุกค่าที่เข้ามาค่าบ้านค่านู่นค่านี่บางทีเนี่ยค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนที่คุณรักก็อาจจะประเดประดังเข้ามาจนคุณไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้ติดบางครั้งโอกาสที่เข้ามาในวันที่เรายังไม่พร้อมบางครั้งตลกไม่ออกนะคะถ้าคุณกำลังเจอปัญหาเรื่องนี้อยู่ลองปรึกษากับค่า Forecast ให้พี่ๆช่วยหาทางออกให้ไปต่อได้ในวันที่ชีวิตไม่ขำเหมือนเดิมค่า Forecast พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดถึง 140% อนุมัติเงินไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมวงเงินสำรองใช้ในยามฉุกเฉินถ้าไม่ใช้ไม่เสียดอกแถมดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอกโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดค่า Forecast ต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้กู้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์สมัครได้เลยที่แอสไซน์กรุงศรีออโต้หรือโทร0432094000 0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ไหนลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำค่ะตกลงไม่ออกบอกค่า Forecast เพราะทางออกใกล้กว่าที่คิดWhat you gonna do it? ตอนที่เราจะไปฟังข่าวกันนาฬิกา9ตรงเป๊ะอะไรเนี่ย9นาฬิกาตรงเป๊ะพูดกับกันทำไมพูดให้รู้ว่าคุณฟังอยู่ไหมฟังกันอยู่หรือเปล่า What you gonna do with all that drunk inside that trunk?ทักทายคุณตาเน่ด้วยนะคะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปฟังข่าวนะคะส่งแคปชั่นปิดท้ายกันในเบรกนี้ก็แล้วกันบอกว่าอย่าไปแคร์กับชีวิตที่ไม่แน่นอนขนาดซีอิ๊วขาวยังเป็นสีดำเลย
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ผู้พิพากษาสหรัฐสั่งระงับโฆษณาทรัมป์หลังถูกฟ้องใช้งบภาษีหาเสียงสำนักข่าวซินหัวรายงานเจนนิเฟอร์แอลโรชอนผู้พิพากษาศาลแขวงของรัฐนิวยอร์กในสหรัฐมีคำสั่งให้ฝ่ายบริหารภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการโฆษณาทางโทรทัศน์ซึ่งใช้เงินภาษีของประชาชนและมีเนื้อหาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัมป์ที่เหลือทั้งหมดที่ผ่านมาการออกคำสั่งชั่วคราวข้างต้นสืบเนื่องมาจากพรรคเดโมแครตและองค์กรตรวจสอบเป็นโจทยื่นฟ้องเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยระบุโฆษณาดังกล่าวใช้งบประมาณสาธารณะสูงถึง19ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายรัฐบาลกลางคำฟ้องร้องของคณะกรรมการที่ยื่นต่อศาลแขวงเขตโคลัมเบียได้ระบุชื่อประธานาธิบดีสำนักงานทำเนียบขาว สำนักบริหารและงบประมาณและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเป็นจำเลยโฆษณาชุดนี้เริ่มฉายตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนมีเนื้อหายกย่องทรัมป์และเชื่อมโยงการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโฆษณาหาเสียงในปี2024และลงท้ายด้วยข้อความว่าจ่ายโดยรัฐบาลสหรัฐฝ่ายบริหารของทรัมป์แย้งว่าโฆษณาดังกล่าวมีกำหนดจะออนแอร์วันสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้อยู่แล้วขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดารินสีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: อยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
5: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
6: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
5: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
7: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุบโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัส
9: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัส
9: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินมินเอ็กซ์พลัส
10: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือก

0: 3298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: โกโฮเซลสวัสดีครับ
2: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่ง

0: การ
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือไคสศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KISS
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: 0836666643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ตอ
3: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
6: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio
7: Best Station

โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์@ LENEO โทร083

บางทีนี่ความตั้งใจบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจนะอย่างแบบนี้เนี่ยตั้งใจที่จะสมแต่แหมบางทีเนี่ยมันก็พ่ายแพ้จากรอยยิ้มของเธอความตั้งใจนั้นอาจจะถูกพังทลายได้อาจจะเป็นเพราะว่าอะไรพ่อเรายินยอมเองค่ะนั่นแปลว่าความตั้งใจของเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่แบบถึงขีดพอหรือเปล่าที่เราจะตั้งใจโสดจริงๆใช่ไหมหรือเปล่าอันนี้ต้องถามคุณโรเจอร์นะว่าใช่ไหมให้ทำไมต้องถามผมเห็นชื่อคุณขึ้นมาพอดีก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผู้ที่แบบเอ๊ช่วยบอกตัวอย่างนิดนึงได้แล้วบอกว่าเออจริงหรือเปล่าที่แบบแสดงว่าความตั้งใจเรายังไม่โอเคพอหรือเปล่าแต่มันต่างนะสำหรับคนที่แบบตั้งใจที่จะสอบผ่านแต่ว่ามันสอบไม่ได้คือตั้งใจมากเลยตั้งใจอ่านหนังสือแต่ว่าอ่านผิดเล่มหรือเปล่าเพราะว่าที่ออกสอบมันเป็นคนละเล่มกับที่คุณครูออกนะ

0: คุณโรเจอร์บอกว่าจริงๆอ่ะความตั้งใจอ่ะคือไม่ได้ตั้งใจจะโสดอ่ะบางทีก็โสดไปเองอะไรอย่างเงี้ยเราตั้งใจจะมีตั้งใจจะมีแหละแต่ว่าเรื่องบางเรื่องนี่บางทีมันก็เกินความคาดหมายหรือว่าการคาดเดาหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่ใช่ไหมฉะนั้นก็ปล่อยไปแบบเข้าใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดค่ะนะและพามาเรื่องที่ตั้งใจสำหรับงานนี้ก็แล้วกันนะคะสำหรับความตั้งใจที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นค่ะสำหรับงานวิ่งที่ชื่อว่ากงมารันครั้งที่2นะคะเมื่อวานนี้พาคุณไปรู้จักกับเพจกงมาพาวิ่งแล้วนะใครหลายคนเข้าไปดูแล้วล่ะนะเอ๊ะปีนี้เนี่ยเขาวิ่งอะไรทำไมมีกิจกรรมงานวิ่งที่เกิดขึ้นเยอะจังเลยนะคะก็มีงานวิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแบบเยอะเลยทีนี้เนี่ยเอาล่าสุดตรงนี้เลยสำหรับกงมารันครั้งที่2ปีที่แล้วจัดไปแล้วนะแล้วก็คนได้เข้าไปร่วมงานสนุกสนานกันมากเลยเพราะเป็นงานวิ่งที่จะได้พบกับอาหารอร่อยๆที่รวมมาแล้วกว่า50ร้านค้าในจังหวัดขอนแก่นคือเยอะมากเลยพอวิ่งเสร็จแล้วก็กินอาหารอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะพอให้คุณได้ทานเสร็จแล้วเรียบร้อยยังมีคอนเสิร์ตให้คุณได้สนุกด้วยบรรยากาศปีที่แล้วบอกเลยว่ามันสนุกมากจริงๆบอกเองเป็นพิธีกรในนั้นนะคะแล้วก็สุขภาพเต็มเหนี่ยวไปตั้งแต่งานก่อนเริ่มอ่ะจนกระทั่งเขาเก็บเต็นท์โต๊ะเวทีทุกอย่างดีเจโบอยู่จนถึงแบบเวทีเก็บเลยทีเดียวสนุกจัดนะคะและงานวิ่งครั้งนี้เนี่ยคุณก็จะได้รับเหรียญรับเสื้อใช่ไหมเขามีพิธีเจิมเหรียญแล้วก็เสื้อเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมด้วยนะคะสำหรับเสื้องานวิ่งแล้วก็เหรียญงานวิ่งในครั้งนี้ซึ่งก็จะทำพิธีในการเจิมไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานะคะคือแบบวิ่งแล้วเฮงค่ะแล้วปังแน่นอนชีวิตก็จะได้พบกับความเจริญความเป็นสิริมงคลทีนี้เขาบอกว่าเอ้าแล้วคืองานวิ่งเขาปิดรับสมัครแล้วหรออะไรเงี้ยลองสอบถามไปได้ที่เบอร์นี้นะคุณหงค่ะ0864788566นะคะ0864788566ลองโทรไปที่เบอร์นี้สำหรับใครที่อยากจะสมัครนะคะและราคาบัตรนี่800บาทแล้วก็มีราคาของเด็กด้วย400บาทนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าได้เสื้อได้เหรียญได้อาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ได้ชมคอนเสิร์ตตลอดค่ำคืนด้วยแล้วเนี่ยนะคะอ่ะลองดูเดี๋ยวเราไปเจอกันในวันที่31ตุลาคมนะคะสิ้นเดือนนี้นะคะเดี๋ยวดีเจโบก็ไปที่งานวิ่งนี้เหมือนกันกงมารันครั้งที่2นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสเรดิโอกันต่อกับดีเจโบโบนะครับ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
2: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
1: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
2: และใกล้
1: ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก
6: ่
3: น
6: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
7: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
8: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
7: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
8: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลย

0: ี้ชื่อว่าบางกรอบนะครับบางกรอบนึกถึงนี่เลยนี่เลยบางกรอบนึกถึงอะไรพิซซ่าบางกรอบอร่อยด้วยนะแต่บางคนบอกไม่ชอบบางกรอบชอบหนานุ่มหิวใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดคำว่าบางกรอบคุณนึกถึงอะไรถ้าไม่ใช่พิซซ่าลองนึกจินตนาการบางกรอบนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรคำว่าบางกรอบเนี่ยชื่อเพลงนี่เพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคุณน้องปอนเขาขอมาเขาบอกว่าวันนี้ขอแนะนำเพลงใหม่ทั้ง3เพลงขอเพลงชั่วคราวหรือข้ามคืนตลอดไปของเอมี่ถ้าสอนกับบอนนี่ขอเพลงบางกรอบของปอติเตอร์ฟีดกับเพอร์ซี่ขอฝันลำเอียงของเชลเซลลี่กับพันดาวด้วยนะครับขอบคุณครับคุณทนายบอกว่าถ้าเกิดบางกรอบผมนึกถึงขนมชื่อเลยครับบางกรอบสายขนมนสิท่าก็ได้อยู่ถ้าเป็นเลยบางกรอบก็ได้อยู่เราไม่ได้โฆษณาเขานะเขาดังอยู่แล้วอะไรล่ะอะไรอีกอะบางกรอบนึกถึงอะไรคองแข้งกับโรตีคุณสกิดนึกถึงคองแข้งบางกรอบคองแข้งบางกรอบก็ดีนะเพราะว่าถ้าไปคองแข้งแบบหนาแล้วมันไม่กรอบนี่มันเหนียวเลยมันไม่อร่อยนะคองแข้งต้องกรอบโรตีก็ต้องกรอบแล้วโรตีบางอันก็ไม่กรอบเขาจะเป็นแบบนุ่มๆก็มีนะถ้าใส่ไข่โรตีก็จะนุ่มๆแต่โรตีกรอบอร่อยสุดคือโบชอบมันอร่อยสำหรับเราแต่บางคนอาจจะไม่ชอบกรอบเพราะว่ากินแล้วมันแทงปากคุณโรเจอร์บอกขนมอินเดียครับปานิปุริบางกรอบคิดได้ยังไงอ่ะบางกรอบต้องแบบนั้นหรอโบไม่เคยกินมีครั้งหนึ่งเกือบจะได้ลองกินแล้วแต่ยังไม่เคยได้ลองปานิปุริมันเป็นยังไงผมชอบดูแต่ไม่กล้ากินพูดทำไมชอบดูอย่างเดียวแต่ไม่กล้ากินผมรู้สึกว่ามันต้องบางแล้วก็กรอบแน่เลยขนมไข่เต่าไงขนมไข่เต่าบางกรอบก็มีบางที่สุดของเขาอาจจะไม่ถึงขนมปานิบุรีแต่เป็นบางแบบในแบบฉบับของเขาแต่ถ้าเกิดบางคนบอกไม่ชอบความบางแต่โบอาจจะชอบความบางบางกรอบอีกนึกถึงอะไรบางกรอบคุณเราจะบอกว่าถ้าเป็นขนมปานิปุริถ้าตอนปรุงนี่ผมอาจจะยังกลัวอยู่ไม่เคยลองอะเนาะมันต้องได้ลองบ้างถึงจะรู้มันอร่อยไหมอ่ะคุณท่านได้บอกว่าผมนึกถึงทุเรียนอบกรอบเออทุเรียนอบกรอบได้อยู่นะอบกรอบถ้าบางกรอบก็ได้และก่อนหน้านี้นะคะขอกาแฟแก้วหนึ่งนะครับเปิดไปแล้วให้กับคุณปาฏิหาริย์ขอเพลงขอกาแฟแก้วหนึ่งสายตายาวโบหรือชูการ์ไอแต่โบเลือกชูการ์ไอให้นะคะแล้วก็ออกเดินทางของวงสวัสดีขอบคุณครับในการเดินทางของผมเปิดไปแล้วหนึ่งเพลงนะคะรอฟังกันละกันนะคะส่วนในไลฟ์สดก็มีคนเพิ่มเติมเพลงมานะคะชื่อว่ายิ้มมันตรายเปิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะหวังว่าคงจะได้ฟังนะคุณเบนเพลงนี้น่ารักมากเลยแล้วก็ดังใน TikTok มากด้วยนะคะก็จะมีคนนำไปร้องแบบหลายเวอร์ชันอาจจะเจอเวอร์ชันนั้นเวอร์ชันนี้แต่เวอร์ชันนี้นะคะของปอสิกไม่รู้ว่าพ่อจะให้มาหรือแม่จะส่งต่อให้แต่ที่รู้คือรอยยิ้มนี้มันทำร้ายหัวใจผมไม่รู้ว่าเลือกถึกเวอร์ถึกว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้ยังไม่จบกับความบางกรอบยังมีคนเล่นต่อว่าหมูหันกับเป็ดย่างครับหนังบางกรอบเนาะฝันนึกแล้วแบบหมูยังไงที่บางกรอบบางหมูบางกรอบหมูหันเป็ดย่างได้เลยมาจะก้าวมาผ่านแล้วถ้าเกิดว่ารอยยิ้มบางๆล่ะเอ้ยมันทำให้ใจกรอบเลยนะคือแบบกรุบกรอบเลยถ้าเจอรอยยิ้มเธอแบบบางๆมา โอ้ยจังหวะละแล้วตึกตะแกรงพูดมาเป็นภาษาไทยเลยมันจะแบบกรุบกรุบกรับหัวใจเรามันดังกรุบเลยมันดังทับปากกระดอยยิ้มเด็กก็ทำให้ฉันคิดมากระเอาความมาเล็กมาขยายจนเต็มหัวใจคืออาจจะไม่ทุกคนพอเธอเป็นคนอัจฉริยะใสได้หลายคนยิ้มขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาค่ะใครที่ขอก็มาผ่านทางไลฟ์สดนะเห็นรายชื่อแล้วบทเตรียมเพลงรอไว้แล้วเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วรอบนึงนะตั้งใจฟังด้วยตั้งใจฟังด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูตีนะคุณครูพูดแล้วในไลฟ์สดไม่แน่จ้าตอนนี้พูดหน้าไมค์อยู่แล้วไปขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันช่วงนี้ขอบคุณสำหรับ Pranews to Excel ค่ะสำหรับเจลที่จะช่วยทำให้คุณบรรเทาอาการเจ็บปวดเอ็นข้อกล้ามเนื้อเกิดจากการทำงานหนักหรือว่าใช้ในลักษณะที่อาจจะผิดท่วงท่าหรือจังหวะใดๆก็ตามแต่มาให้ Planus to Excel นะคะบรรเทาอาการปวดบวงอักเสบนั้นให้ทำให้คุณได้สามารถไปใช้กิจกรรมได้ตามปกติได้นะคะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านคุณกับ Planus to Excel ที่มีส่วนผสมของไดโคฟีแนคและไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% เอาล่ะขออนุญาตนะคะพาทุกท่านค่ะเข้าสู่การรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best Radio สำหรับใครที่ขอเพลงเอาไว้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะพยายามให้ได้ฟังทุกเพลงนะคะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศจัดโรงทานเจฟรีวันละ2มื้อพร้อมชวนนำปิ่นโตมาใส่อาหารเจกลับบ้านที่มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศเขตเทศบาลนครขอนแก่นนายชัยสิทธิ์สิทธิอมรพรประธานกรรมการมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศพร้อมผู้ที่มีจิตเป็นกุศลร่วมแจกโรงทานเจมหากุศลในเทศกาลถือศีลกินผักครั้งที่5ตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคมนี้โดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับอาหารเจกลับไปทานที่บ้านให้เตรียมปิ่นโตและกล่องใส่อาหารมาด้วยเพื่อเป็นการลดใช้ถุงพลาสติกและลดขยะทางด้านนายชัยศิษย์กล่าวว่าทางมูลนิธิมีการแจกโรงทานทั้งแบบทานที่นี่และนำกลับไปทานที่บ้านสามารถนำภาชนะปิ่นโตหรือกล่องใส่อาหารกลับไปรับประทานได้เราจะช่วยเรื่องขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งการแจกทานโรงเจถือเป็นการบรรเทาภาวะเศรษฐกิจที่กำลังแย่อยู่ในขณะนี้เป็นการช่วยประชาชนลดภาระค่าอาหารเจโดยทางมูลนิธิจะเริ่มแจกเวลา 11:00 นถึง 14:00 นและมื้อเย็นจะเริ่มแจกเวลา 17:00 นถึง 20:00 นแต่ละมื้อจะแจกประมาณ 4-5 เมนูถึงราคาวัตถุดิบจะแพงขึ้นแต่ทางมูลนิธิก็ยังคงแจกเหมือนเดิมเพราะถือเป็นประเพณีที่จัดมาหลายปีและจะจัดต่อไปเรื่อยๆขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
6: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อ
7: คนกำลังถามหาหลาย
8: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
7: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคาหนี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
9: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First By Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
10: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
11: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์

0: สถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ใครก็เลือกแต่ A-Choice
1: A-Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: มเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโออ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.

0: านคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
1: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
2: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
3: เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio
4: Best Station

และฉันก็เป็นทางผ่านเป็นวันวานในชีวิตเธอแววตาจากพี่เจเจเตเร่โหลไปดูคนขอเพลงในยุค90กันมาทีเลยเฮ้ยทีเดียวละเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้มีคนบอกว่าคริสติน่าอากิร่าได้เคยนั่งร่วมรับประทานอาหารด้วยนะครับโอ้โหกรี๊ดแทนเลยอ่ะยังไม่เคยนั่งทานข้าวกับพี่ตินาแบบบนโต๊ะอาหารแต่คือดูพี่ตินาในทีวีและเราก็นั่งกินข้าวอันนี้เนี่ยประจำเลยไอ้พูดสุดเลยล่ะไอ้ยังยังงาพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าเวลาที่คนบอกว่าให้เราพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกแปลว่าเขาอยากฟังเราแต่เวลาบอกหยุดพูดหยุดพูดหยุดพูดหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยแปลว่าเขาไม่อยากฟังเราเคยได้ยินคำไหนมากกว่ากันว่าพูดอีกทีหรือว่าหยุดพูดได้แล้วคือถ้าเป็นดีเจนะนั่งทำงานตอนนี้ถ้ามีคนพูดอีกทีหน่อยพูดอีกทีเราก็ดีใจมีคนอยากฟังแต่จะบอกหยุดพูดได้แล้วเอ้ยอันนี้น่ากลัวแต่สิ่งนี้ไม่พูดก็คงจะไม่ได้นะคะสำหรับโครงการของเลอร์นี่ยอเรื่องเมือง4039ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้บ้านมันเป็นโครงการที่น่าอยู่ร่มรื่นเพื่อนบ้านน่ารักเดินทางสะดวกนะไม่ท่วมด้วยที่โครงการของเลอร์นี่โอเรื่องเมือง4039นะคะเขามีบ้านให้คุณได้เลือกแบบครบทุกฟังก์ชันพบดีลสุดพิเศษตอนนี้ชมบ้านในโครงการตุลาคมนี้รับโปรแรงแปลงปล่อยของนะคะบ้านเดียวหรูแปลงสวยที่ดินเยอะฟังก์ชันครบคุ้มทิศเหนือทิศใต้มาก่อนเลือกก่อนพร้อมรับข้อเสนอเดียวกับงานมหกรรมบ้านและคอนโด2026กับส่วนลดของแถมและท็อปอัพโบนัสพิเศษแบบจัดเต็มโครงการเลอร์นิโอเรื่องเมืองสีจันทร์บ้านเดี่ยวพรีเมียมนะคะทำเลติดกับตลาดหนองใหญ่แมคโครโรงพยาบาลขอนแก่นสนใจชมโครงการได้รับราคาพิเศษ 3.99 ล้านซึ่งจากปกติ 4.49 ล้านบาทนะคะพร้อมของแถมให้อีกจุใจรีบกันเลยสำหรับใครที่อยากจะได้บ้านใหม่ในปีนี้แวะชมโครงการจริงๆได้กับโครงการเลอร์นิโอเรื่องเมืองสีจันทร์39ชมโครงการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะกดไปได้เลย0834366643หรือ SILENEO ค่ะ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะสถานที่นี้ก็คือสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์กับทุกประเภททุกขนาดให้กับคุณนะคะใครที่อยากจะจัดงานปาร์ตี้มหกรรมดนตรีงานแสดงสินค้าหรือการแข่งขันไคส์ก็จัดให้คุณได้มาปรึกษาพร้อมดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนสามารถที่จะมาสร้างความประทับใจและพบกับความสำเร็จกับที่ไคส์ขอนแก่นได้ที่0953719554

และพาคุณไปนะคะพบกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมและนี่คือ Green Bio Super Treatment Cream ทีนี้เป็นผมที่ถูกและดีค่ะสกัดจากธรรมชาติทั้งรังไหมแคราตินและน้ำมันดอกทานตะวันด้วยเนื้อทรีทเมนต์ที่เข้มข้นนะคะที่ทำให้คุณเนี่ยสัมผัสได้หลังจากที่คุณหมักเอาไว้ 2-5 นาทีเท่านั้นของแท้ใช้กรีนไบโอนะคะสำหรับใครที่ทำสีผมค่ะไม่อยากให้สีผมนี่มันเฟดไวอยากให้ผมเนี่ยนุ่มสรวยด้วยสูตรโกลเลยค่ะซองสีส้มทองและมีสีน้ำเงินแปะอยู่ด้านบนหาซื้อได้ที่ 7-11 และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

และถ้าเกิดพูดถึงการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ในยุคใหม่ตอนนี้นะคะเพื่อการลงทุนเก็บเป็นสินทรัพย์ใจกลางเมืองขอนแก่นส่งต่อลูกหลานได้ยกให้รีเน่ขอนแก่นเลยคอนโดไฮไรส์ระดับพรีเมียมค่ะโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP แลนด์นะคะความพิเศษคือตึกที่สูงที่สุดในย่างกังสดานสูงถึง31ชั้นมาพร้อมกับสกายฟาซิลิตี้สุดอลังการสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูลค่ะ51เมตรวิวเมืองขอนแก่นนะคะมีสวนพักผ่อนที่ออกแบบตามแนวคิดเรียบหรูด้วยใกล้กับมขโรงพยาบาลแหล่งช้อปปิ้งแต่ให้ความเป็นไพรเวซีสูงมากห่างไกลมลพิษรถติดฝุ่นแสงสีเสียงและความแออัดนะคะใครที่กำลังมองหาสเปซที่ใช่แล้วก็อยากให้มาแวะสัมผัสห้องตัวอย่างสวยๆได้เซลล์แกลเลอรี่เปิดต้อนรับทุกวัน 9:00 นถึง 6:00 นติดถนนมิตรภาพแล้ววันนี้เรเน่นะคะมีเพลงที่มาส่งต่อความสุขให้กับคุณเป็นเพลงสไตล์น่ารักๆที่ให้คุณเข้าใจกับคำว่าบ้านใกล้คนที่รักค่ะ

Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

เนโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ับเมนกรุ๊ป
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร043-209-400กรุ๊ปเซียวโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

เวลาเข้าสู่ในช่วงท้ายกับ 89.0 Best Radio Live วันนี้เป็นวันหยุดของหลายคนนะคะแต่บางคนก็ไม่ได้หยุดส่วนเราก็ไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดที่จะคิดถึงเธออยากจะขออยู่กับเธอแบบตลอดไปเลยในฐานะเจ้ากรรมนายเวรก็ได้อะไรแบบนั้นหรอไม่ดีนะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เรามาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันหน่อย

ขอบคุณธนากุล Development Group ค่ะบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เขามีความน่าเชื่อถือและมีตัวตนให้คุณสามารถเช็คผลงานของเขาได้หมดเลยใครอยากทำอพาร์ตเมนต์อยากทำหอพักอยากทำคอนโดอาคารสูงตึกใหญ่โตต้องได้รับการอนุญาตในการก่อสร้างนะคะและการสร้างของคุณจะต้องได้รับอาคารที่แข็งแรงเพื่อที่พอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมีคนเข้าไปอยู่อาศัยจำนวนเยอะเนาะเพราะว่าหอพักคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ต้องมีหลายห้องอาคารก็สูงตึกใหญ่โต5ชั้น6ชั้น7ชั้น8ชั้นอะไรเงี้ยหรือมากกว่านั้นให้ความมืออาชีพของเขาจัดการให้คุณได้นะคะในการควบคุมวัสดุแบบทุกขั้นตอนมีระบบที่เป็นมาตรฐานและมืออาชีพกับธนากุล Development Group ถ้าคุณมีพื้นที่ดินอยากให้เขาเนี่ยไปช่วยประเมินหน้างานก็ติดต่อไปได้เลยประเมินหน้างานก็ฟรีค่ะยังมีสิทธิพิเศษยังมีของแถมโปรโมชั่นอะไรต่างๆมากมายลองพูดคุยสอบถามได้กับธนากุล Development Group นะคะคลิกค้นหาคำนั้นได้เลยหรือจะกดเบอร์โทรนี้เอาไว้ก็ได้สำหรับเบอร์โทรนี้นะคะ0908965556 0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group ค่ะAttitude Clinic นะคะคลินิกเสริมความงามที่เต็มไปด้วยความสบายใจเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะได้ความสบายใจแล้วก็นึกถึง Attitude Clinic เลยมีหัตถการมากมายให้คุณได้เข้าไปใช้บริการเขานะแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่อยากให้คุณได้รับไปก็คือความสบายใจเป็นการวางแผนและออกแบบมาแบบนั้นเลยเพื่อให้คุณได้ไปพบกับประสบการณ์ ที่ประทับใจค่ะกับ Attitude Clinic ทางออกของตลาดต้นตาลนะคะติดถนนมิตรภาพสามารถที่จะเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้แล้วก็รู้จักเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ของสุภาลัยเชื่อมต่อกับถนนสีจันทร์มีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีเฟสเทสมีสวนส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่อยู่ในนั้นด้วยฉะนั้นคุณจะได้พบกับความสุขแบบแท้จริงกับทุกๆจังหวะชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการเที่ยวชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติไปกลับบ้านไปพักผ่อนทุกจังหวะชีวิตมีความสุขแน่นอนราคาพิเศษเริ่มที่ 3.29 ล้านจนกระทั่งถึง15ล้านบาทนะอยากจะจับจองพื้นที่หรือบ้านขนาดใดสามารถจับจองได้เลยนะคะหรือเข้าไปดูที่แฟนเพจ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720ค่ะ

ตอนนี้นะคะขออนุญาตลาไปแล้วนะขอบคุณด้วยสำหรับหน้าเว็บคุณภาราการจากราชบุรีคุณน้องปอนะคะจากนนทบุรีค่ะคุณปาฏิหาริย์จากสมุทรสาครขอบคุณคุณเก่งฮะคุณจีนี่คุณเอกจากเชียงใหม่คุณโรเจอร์จากเชียงใหม่คุณกิฟจากลพบุรีคุณแมวเหมียวกาฟิลจากจังหวัดน่านฮะและขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณภริชาคุณสารุ่งจากกทมค่ะคุณวิชานะคุณคุ้มมาจากชลบุรีคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครคุณภารการจากราชบุรีครับขอบคุณคุณสุกฤตคุณฟ้าโชคดีคุณบุญช่วยคุณสารุ้งคุณเป็ดคุณอักนิษฐ์คุณเสรีด้วยและก็ทุกคนที่ฟัง Best Radio ในเวลานี้ขอบคุณจริงๆนะครับหมดเวลา

ลาไปด้วยเพลงนี้นะคะตามคำขอแหมเก่งเหลือเกินหาทันซะด้วยสิคนมันรักค่ะมีคนบอกว่าอยากจะให้ดีเจโบเปิดเพลงนี้แล้วก็เต้นให้ดูด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะคะเมื่อกี้ลืมเปิดใหม่ส่งเพลงนี้คนมันรักค่ะพร้อมแคปชั่นปิดท้ายในวันนี้เอาแคปชั่นอะไรดีนะ

ไม่รู้ว่าจะเลือกแคปชั่นไหนเอาไว้ในใจของคุณดีเออถึงจะร้อนฉันก็รักจะเย็นเป็นน้ำฉันก็รักเอาแค่ถ้าหากวันนี้เนี่ยคุณไม่เจอเรื่องร้ายๆก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขมากที่สุดแล้วล่ะและการที่คุณจะมีความสุขได้ในชีวิตไม่จำเป็นต้องมีชีวิตที่หรูหราอลังการเนาะบางทีบางสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดมันก็มีความสุขที่สุดเลยแบบง่ายๆนะคุณว่าไหมไปแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ6โมงกว่าถึง11โมงที่เบสเรโดตรงนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: พระราชินีเสด็จส่วนพระองค์ให้กำลังใจนักบินรบจึงคว้าชัยเหนือกัมพูชาในเหตุปะทะรอบ2พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวระหว่างการแถลงเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปีพุทธศักราช 2570-2571 ตอนหนึ่งว่าเมื่อวันที่15สิงหาคม2568สมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงเยี่ยมและพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้กับทหารในภารกิจป้องกันประเทศหลังจากนั้นไม่นานเกิดเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชารอบที่2ทหารได้ปฏิบัติภารกิจปกป้องชายแดนคว้าชัยชนะเหนือกัมพูชาได้สำเร็จเพราะขวัญกำลังใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกองทัพจึงพร้อมสู้แม้ตัวตายทั้งนี้กองทัพอากาศได้กราบบังคมเชิญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้ารับการถวายฝึกบินเครื่องบินขับไล่โจมตีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักรบทางอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจรักษาธิปไตยของประเทศขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดารินสีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบมิตรนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบส

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลย

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอ
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
2: ์เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
3: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
2: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: โกโฮเซลสวัสดีครับ
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่ง

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤจนรัตน
8: ์ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: 5678 up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ฟอร์แคชได้ใกล้พักษาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
0: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
0: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINEพิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: พลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: 1ซิงเกิลนะครับจากพี่ดรากนั่นเองนะครับ Big Us นั่นเองเนาะสมัยนั้นนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าพรมลิขิตนั่นเอง
2: มามองบนฟ้า
1: 1เพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้แน่นอนก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ายังมีอีกหลากหลายเพลงมาเสิร์ฟให้ได้ฟังกันมากมายเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันแต่ตอนนี้เนี่ยแนะนำเลยนะฮะกับโครงการนะครับของเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39นั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าที่โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่อยู่อาศัยสบายร่มรื่นเพื่อนบ้านน่ารักเดินทางสะดวกน้ำไม่ท่วมสร้างความสุขให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวที่โครงการเลอร์นีโอเรื่องเมืองสีจันทร์นะฮะเรามีบ้านให้เลือกครบทุกฟังก์ชันให้ลงตัวกับชีวิตคุณเลยตุลานี้นะครับพบดีลสุดพิเศษเลยนะฮะรับโปแรงแปลงปล่อยของนะครับบ้านเดี่ยวหรูแปลงสวยที่ดินเยอะฟังก์ชันครบแล้วก็คุ้มทิศเหนือทิศใต้มาก่อนเลือกได้ก่อนเลยนะครับพร้อมรับข้อเสนอเดียวกันกับงานมหกรรมบ้านและคอนโด2026เลยส่วนลดบวกของแถมและท็อปอัพโบนัสนะครับพิเศษแบบจัดเต็มเลยโครงการนะครับเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันนะครับก็มีเป็นบ้านเดี่ยวพรีเมียมสร้างใหม่โซนสุดท้ายสุดไพรเวททำเลดีติดเลี่ยงเมืองละไปสีจัน39ก็สะดวกครับเดินทาง5นาทีประมาณถึงตลาดหนองใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็8นาทีโดยประมาณก็ถึงแมคโครและ9นาทีโดยประมาณก็ถึงโรงพยาบาลสุขขอนการแล้วนะครับมากันได้เลยตอนนี้ราคาเหลือแค่ 3.99 ล้านบาทจากปกติ 4.49 ล้านบาทเลยนะและยังได้โปรโมชั่นของถามจุใจเพียบเลยนะฮะ0834366643ครับแล้วก็แอดไลน์นะครับพิมพ์ assign leneo จ้ารวมไปถึงกับน้องๆเด็ก70นะครับมาสมัครเรียนได้เลยที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม .6 นะครับกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าสมัครและรับทุนไปเลยการศึกษาสูงสุดนะฮะ 20,000 บาทภายใน15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับผมเนาะไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอจบการศึกษานะฮะ043ครับ224111โทรได้แล้วก็0925374400นั่นเองนะครับนะฝากกันไว้ด้วยนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะฮะกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นจ้าและเฟิร์สนะครับบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นแน่นอนที่นี่เรามีบ้านสวัสดิการผ่อนเดือนละ900บาทคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮมนะฮะ2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเนาะไม่ว่าจะเป็นดอนบมกุดกว้างหนองหลุบโนนตุ่นนะครับบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยตอนนี้เขายังฟรีโอนฟรีจำนองฟรีฟรีพม่านด้วยเรียกว่าจัดเต็มขนาดนี้ไม่อยากให้คุณพลาดจริงๆมาได้เลยนะครับที่โครงการของ First นั่นเองนะฮะ0804442555ครับ Facebook IG แล้วก็ LINE พิมพ์ @first.house4begin จ้าละเคยเจอปัญหาแบบนี้กันไหมเธอคือเอาง่ายๆคือหมุนเงินไม่ทันนะครับจนทำให้เรารู้สึกเครียดแล้วก็ยิ้มไม่ออกเลยนะครับเนาะบางครั้งเนี่ยเราต้องฟื้นยิ้มให้กับคนอื่นคือไม่อยากให้คนอื่นรับรู้ว่าเราแบบว่ากำลังแบบประสบปัญหาทุกข์ใจในเรื่องนี้นะครับผมเนาะรายได้สะดุดแต่ภาระยังต้องเดินต่อนะครับถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยมาปรึกษากับพี่ๆค่ะ Forecast กันนะครับให้พี่ๆเขาช่วยหาทางออกทางไปต่อให้กับคุณในวันที่ชีวิตไม่ขำเหมือนเดิมฮะ ค่าฟอร์ดแคทพร้อมใช้นะครับให้วงเงินสูงสุด 140% อนุมัติเงินไวรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินไม่ใช้ไม่เสียดอกนะครับทำดอกเบี้ยนะครับแบบลดต้นลดดอกโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะครับมาได้เลยนะฮะสมัครได้เลยเนาะรถคุณช่วยได้ขอกู้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เลยไปที่กรุงศรีออโต้ใกล้บ้านคุณนะครับหรือแอดกรุงศรีออโต้หาก็คือ ID Line เนาะ @sign แล้วก็กรุงศรีออโต้ส่วนสาขาขอนแก่นนะครับตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองนะครับเบอร์โทร043-209-400นะครับอย่าลืมนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะตะกี้เดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันก่อนเดี๋ยวกลับมาจ้า
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
3: รถทัวร์ชนเข้ากับรถบรรทุกบนทางหลวงในตุรกีเสียชีวิตและบาดเจ็บเกือบ40คนเกิดเหตุรถบัสท่องเที่ยวชนเข้ากับรถบรรทุกใกล้กับด่านเก็บข้ามผ่านทางอาร์คีซาบนทางหลวงเกปเซออฮันกาซีอิชเมียในจังหวัดมานิชาทางตะวันตกของประเทศตุรกีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11คนบาดเจ็บ27คนเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรถบัสคันดังกล่าวกำลังเดินทางจากเมืองบูซามุ่งหน้าไปยังเมืองอิสเมียและมีจุดหมายที่เมืองปามุคคาเลจังหวัดเดนิสลีขณะนี้รถพยาบาลหน่วยดับเพลิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมกู้ภัยฉุกเฉินจำนวนมากได้ไปยังจุดเกิดเหตุแล้วพร้อมนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดมานิชาได้ลงพื้นที่เกิดเหตุและรับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าบนรถบัสคันดังกล่าวมีผู้คนทั้งหมด37คนส่วนรถบรรทุกมีคนขับ1คนมีผู้เสียชีวิต11คนและได้รับบาดเจ็บ27คนซึ่งในจำนวนผู้บาดเจ็บนั้นมีเคสสีเขียว9คนเคสสีเหลือง16คนและเคสสีแดง1คนขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: เบส FM 89.0

0: Apartment Group
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: มางานสัมมนา

0: ที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบายวันหนองหลุกโทร080-444-2555เฟิร์สบายพาร์ทดอนบ่มโทร099-038-3030เฟิร์สกลางเมืองนนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
7: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัส
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่น
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอชพลัส
9: อัลลินามินเอชพลัส
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอั

After Hour นะครับงานจากคารานีครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะฮะหลากหลายเพลงเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นหนึ่งซิงเกิลนะครับงานจากสาวสาววงเหมียวนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเหมียวเลยนะฮะแล้วก็หนึ่งซิงเกิลนะครับงานจากโรระยางนะครับเมซี่นั่นเองแล้วก็เจนนี่ครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเซนนั่นเองนะฮะหลากหลายเพลงเพราะกันเลยทีเดียวนะครับจังหวะสนุกสนุกนะฮะต้อนรับกันในเบรกนี้ตอนนี้เที่ยงกับอีก34นาทีจ้ามาพูดถึงนะครับกับหมอน้ำหวานคลินิกกันหน่อยดีกว่านะฮะเพราะว่าที่นี่นะครับมีหลากหลายคอร์สความงามให้คุณได้มาใช้บริการกันเลยอย่างวันนี้อยากจะแนะนำนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเติมฟิลเลอร์นะครับที่ดร.น้ำหวานคลินิกเนาะแน่นอนครับรีวิวประทับใจบอกต่อกันเป็นจำนวนมากนะฮะมาตรฐานคลินิกให้ความงามประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามและการชะลอวัยเนี่ยเขาดูแลมาเรามากกว่า 20,000 เคสเลยนะฮะผลิตภัณฑ์มีอย.นะครับตามกฎหมายเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสครับสแกนเช็คได้เมื่อทำหัตถการเสร็จสามารถนำกล่องกลับได้เลยคนไข้มั่นใจได้เลยนะจ๊ะว่าหัตถการที่ทำของแท้เห็นผลแน่นอนนะฮะแล้วก็มีโปรโมชั่นให้กับคุณด้วยนะถ้าไปใช้บริการอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจาก Best Radio นะจ๊ะเพราะคุณจะได้รับไปเลยกับมีโซคอเรียนาสายชัมวาวนะครับมูลค่าถึง 2,500 บาทครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะฮะเซิร์ชเลยว่าดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ LINE @ดร.น้ำหวานคลินิกคีคีอินนั่นเองฮะและในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมจ้าว่าคนอ่ะซื้อบ้านน้อยลงเนาะแต่ว่าคนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักนะครับเติบโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนะครับปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะฮะบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะครับการเลือกบริษัทรับเหมานะฮะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะฮะบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาละไม่ทิ้งงานครับวันนี้ฮะธนากรดีเวลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับเราเนี่ยก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะครับ

เลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะคะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะคะประสบการณ์ยาวนานบริเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีและดำเนินงานโดยนะฮะทีมงานมืออาชีพนะครับทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะฮะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงนะครับได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะ

การันตีเลยนะด้วยผลงานนะครับการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงนะครับทุกโครงการเลย

ย่างที่บอกไปว่าในวันที่คนส่วนมากเนี่ยครับผมยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องขนาดนี้นะฮะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณเนาะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีนะครับ

และยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆดีๆอีกมากมายเลยคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ธนากุลดีวอลล็อปเมนต์กรุ๊ปนะจ๊ะหรือโทร0908965556นะครับ090นะครับ8965556นะครับอย่าลืมฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุลดีวอลล็อปเมนต์กรุ๊ปเลย

0: ึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลย

ลาคมนี้ Final Offer Lernio จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lernio ทุกทำเล @ LENEO

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่นAttitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: Best FM 89

0: Best FM 89
1: หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้ครับ Joyride นะครับงานจากคีช่าฮาทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นหนึ่งเพลงใหม่จากสาวสาว A2O นั่นเองนะคะ A20 เนาะA20 เลยใช่ไหมถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะเธอแต่เพลงชื่อว่านีออนฮะโอเคแล้วก็รวมไปถึงนะครับ1ซิงเกิลของ Britney Spears เขา I Wanna Go นั่นเองอ่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาพูดถึงสิ่งดีๆก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับ Attitude Clinic ครับอีก1คลินิกเสริมความงามที่คุณมาเมื่อไหร่เราก็รู้สึกสบายใจทุกครั้งอย่างแน่นอนนะครับสบายใจทุกครั้งครับที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งที่ได้มาพูดคุยกับพนักงานและคุณหมอนะครับสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษานะครับเพราะว่าที่นี่นะครับมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำแล้วเนี่ยก็คือความสบายใจที่คุณจะได้กลับไปแน่นอนและรู้สึกดีทุกครั้งที่นึกถึงฮะก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะครับคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยมาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเนาะหรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ฮะใน Facebook ครับเซิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นจ้ะแล้ววันนี้นะฮะอีกหนึ่งโครงการนะครับของสุภไรสุภไรการวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์ในโครงการมีทั้งสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่เลยนะฮะถ้าคุณจองช่วงนี้เนี่ยโปรโมชั่นฉ่ำมากเลยรับเลยรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทครับราคาเริ่ม 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะฮะมากันได้ที่โครงการครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook ได้เลยนะเสิร์ชเลยว่าสุภไรจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720ฮะส่วนกิจระดาคอนสตรัคชั่นนะครับพาบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยนะแต่คือสถานที่สำคัญกิจระดารับสร้างบ้านรับสร้างโครงการแบบครบวงจรเลยพร้อมดูแลงานก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบบ้านเลยนะครับด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกิจระดาคอนสตรัคชั่นครับโทรได้ที่0957966156นะฮะติดตามผลงานได้ในเพจ Facebook เลยเซิร์ชเลยว่ากิจระดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานจ้า Well so do I แล้ววันนี้นะครับถ้าพูดถึงที่อยู่อาศัยการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่นะครับหรือเพื่อการลงทุนเนี่ยเก็บเป็นทรัพย์สินนะครับใจกลางขอนแก่นนะครับส่งต่อลูกหลานได้เนี่ยก็ต้องยกให้รีนี่ขอนแก่นคอนโดไฮส์คอนโดไรช์นั่นเองนะฮะไฮไรช์นั่นเองเนาะระดับพรีเมียมเลยนะโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP Land ครับจะบอกว่าความพิเศษคือที่นี่เป็นตึกที่สูงที่สุดในย่านกังสดานนะครับถึง31ชั้นเลยมาพร้อมสกายฟาซิลิตี้นะครับสุดอลังการเลยนะทั้งสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูลนะคุณ51เมตรเลยนะฮะวิวเมืองขอนแก่นและส่วนพักผ่อนเพื่อออกแบบภายใต้แนวคิดเรียบหรูใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งมขและโรงพยาบาลและหลังช้อปปิ้งนะครับแต่ให้ความเป็น privacy สูงมากเลยห่างไกลจากมลภาวะรถติดครับฝุ่นแสงสีเสียงและความแออัดเนาะใครที่กำลังมองหาสเปซการใช้ชีวิตที่ใช่นะฮะหรืออยากแวะมาสัมผัสเนาะห้องตัวอย่างสวยๆนะครับมาเลยซิลแกลเลอรี่เปิดต้อนรับทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับอยู่ติดถนนมิตรภาพนะฮะเดินทางสะดวกมากมาได้เลยนะครับวันนี้เรนี่เขายังส่งความสุข ผ่านเสียงเพลงมาให้คุณได้ฟังด้วยนะฮะกับเพลง Get Me นะฮะเป็นเพลงสไตล์น่ารักน่ารักที่จะทำให้คุณเข้าใจคำว่าบ้านใกล้คนที่รักมากขึ้นนะครับไปฟังพร้อมกันเลยจ้ะ

0: ฮะก็เป็นหนึ่งเพลงน่ารักน่ารักนะครับสามารถมาจับจองกันได้เลยนะครับกับรีนี่ขอนแก่นคอนโดไฮไลท์ระดับพรีเมียมจ้าแต่ตอนนี้บ่ายโมงกับอีก4นาทีครับฟังข่าวเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกนะจ้า
1: สถานีวิทยุเบสเรดิโอ FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: กรมควบคุมมลพิษเร่งผลิตน้ำหมักชีวภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมบรรเทาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยข้อมูลณวันที่9ตุลาคมกรมควบคุมมลพิษมีความสามารถในการผลิตจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงจำนวน 14,900 ลิตรแจกจ่ายในพื้นที่ต่างๆแล้ว 5,350 ลิตรและมีปริมาณคงเหลือพร้อมแจกจ่าย 11,950 ลิตรสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีได้ผลิตและแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพสูตรพ.ด. 6ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีแล้ว 1,100 ลิตรพร้อมผลิตเพิ่มอีก 2,400 ลิตรซึ่งคาดว่าจะพร้อมใช้งานในวันที่13ตุลาคมนี้และมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนในสัปดาห์หน้าอีก800ลิตรโดยได้รับการสนับสนุนกากน้ำตาล500ลิตรจากโรงงานน้ำตาลวังม่วงจังหวัดสระบุรีและสารพ.ด. 6จำนวน50ซองจากสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรีกรมพัฒนาที่ดินเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพิ่มเติม
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: Best FM

0: ับเมนกรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรีอยากกินและอยากทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได้

0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆ เข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
1: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
2: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
1: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
2: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
3: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biopharm

0: คมนี้ Final Offer Lernio จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lernio ทุกทำเล at line at LENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLernio
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
6: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
7: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
6: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
8: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: โกโฮเซลสวัสดีครับ
3: Go Go Go We are
4: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และข

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: Best FM 89

0: Best FM 89
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: drop it like it's hot
1: ทีน่าชีครับ too easy นะครับแล้วก็ crash นั่นเองนะครับงานจาก already project นั่นเองอ้าวโทษทีครับ already project นะครับหนอแล้วก็มิวสิกนะครับงานจากมาดอน่านะครับสวัสดีค่ะงานจากลิซ่านะครับแล้วก็เหมียวครับ Go Hard นั่นเองนะฮะหนึ่งซิงเกิลใหม่แนะนำให้ได้ฟังกันเนาะตอนนี้เรามาพูดถึงน้องๆเด็ก70กันหน่อยดีกว่านะครับผมเนาะสำหรับน้องๆเด็ก70นะครับมาสมัครเรียนที่ม.4 ปทุมขอนแก่นได้แล้วตอนนี้นะครับโดยน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะฮะสมัครและรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุดนะฮะ20,000 บาทนะสมัครภายใน15นะครับตุลาคมนี้นะมาได้เลยไม่ต้องรอจบการศึกษาไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับหนอสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับกับ2เบอร์นี้ฮะ0432241111และอีก1เบอร์เนาะ0925374400นั่นเองจ้าถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับกับที่นี่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นจ้ะเดี๋ยวตอนนี้เบรกกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อฮะ
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ากุล Development Group
1: Best FM 89
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เล
5: ิ
8: ศ
9: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ของกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
4: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
11: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
12: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

Nobody เพลงนี้ชื่อว่า Favorite Song ครับกับเพลงที่ร้องโดย Tusi นั่นเองนะฮะแล้วก็ Andra D Rise Up ครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งเพลงเพราะๆนะฮะเป็นหนึ่งเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องท็อปการนั่นเองนะครับกับเพลงHold My Hitch นั่นเองนะฮะงานจาก Lady Gaga นั่นเองบ่ายโมงกับอีก55นาทีทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราก็มีสิ่งดีๆมามอบให้กับทุกคนด้วยสถานที่จัดงานดีๆครับแน่นอนนะฮะต้องที่ศูนย์ประชุมรัศดรสินค้านานาชาติคัสขอนแก่นนะครับตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทและทุกขนาดเลยทีเดียวนะฮะอย่างเช่นเนาะการจัดประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหากรรมคอนเสิร์ตหรือว่าการแข่งขันกีฬานะครับคัสเนี่ยก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยนะเพราะเราเนี่ยคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาครับดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบคันเลยนะฮะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนแล้วสัมผัสความสำเร็จไปด้วยกันกับเราที่คาสขอนกันฮะ095ครับ3719554นะโทรสอบถามเบอร์นี้ได้เลยจ้าทุกคนจ๋าแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับกรุงเสียวตัวโบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายครับใครกำลังมองหานะฮะประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถก็ต้องที่นี่เลยนะฮะสามารถเรียกได้ว่าชำระนะครับเป็นเงินสดก็ได้หรือจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็สะดวกครับพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนนะฮะรถเสียรถดับรถมีปัญหาระหว่างทางคุณก็อุ่นใจนะซื้อเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้เลยครับที่กรุงเสียโต้สาขาใกล้บ้านนะหรืออัดไลน์ก็ได้นะครับพิมพ์อัสไซนะครับกรุงศรีออโต้นะครับหรือโทรศัพท์ครับ043-209-400นะฮะสาขาขอนแก่นเนาะตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นนั่นเองนะฮะทุกคนโอเคนะจ๊ะทุกคนครับเดี๋ยวปิดเบรกนี้กันด้วย1ซิงเกิลของคีชิกันหน่อยนะฮะกับ1ซิงเกิลที่มีชื่อว่า Soft Spot ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้าจ้ะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ผู้พิพากษาสหรัฐศาลประณามโฆษณาทรัมป์หลังถูกฟ้องใช้งบภาษีหาเสียงสำนักข่าวซินหัวรายงานเจนิเฟอร์แอลโรทอนผู้พิพากษาศาลแขวงของรัฐนิวยอร์กในสหรัฐมีคำสั่งให้ฝ่ายบริหารภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการโฆษณาทางโทรทัศน์ซึ่งใช้เงินภาษีของประชาชนและมีเนื้อหาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัมป์ที่เหลือทั้งหมดที่ผ่านมาการออกคำสั่งชั่วคราวข้างต้นสืบเนื่องมาจากพรรคเดโมแครตและองค์กรตรวจสอบเป็นโจทยื่นฟ้องเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยระบุโฆษณาดังกล่าวใช้งบประมาณสาธารณะสูงถึง19ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายรัฐบาลกลางคำฟ้องร้องของคณะกรรมการที่ยื่นต่อศาลแขวงเขตโคลัมเบียได้ระบุชื่อประธานาธิบดีสำนักงานทำเนียบขาวสำนักบริหารและงบประมาณและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเป็นจำเลยโฆษณาชุดนี้เริ่มฉายตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนมีเนื้อหายกย่องทรัมป์และเชื่อมโยงการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโฆษณาหาเสียงในปี2024และลงท้ายด้วยข้อความว่าจ่ายโดยรัฐบาลสหรัฐฝ่ายบริหารของทรัมป์แย้งว่าโฆษณาดังกล่าวมีกำหนดจะออนแอร์วันสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้อยู่แล้วขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดารินสีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่ก็ย้านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ่
2: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
0: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First บายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: ็เลือกแต่ A-Choice
1: ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
5: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
4: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
6: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
7: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
6: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
7: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของ

0: ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
1: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
8: ดียังไงหรอ
7: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอชพลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินมินเอชพลัสจากประเทศญี่ปุ่น
1: BEST RADIO คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น BEST RADIO

0: ื่อใหม่หัดเป็นแม่บ้าน1วันเริ่มจากกองผ้านี้แหละเครื่องนี้เป็นเครื่องซักอบ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best

0: Best FM 89
1: จังหวะนั้นเล่นดอมเกมเล่นดอมเกม
2: อาปาถือนะครับโรเซ่บูโนมาจ้าแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับทอยซีวานนะครับกับทอยส์มิสเวิลด์นี่นี่ซัมวันสารนานะครับงานจากเอริบาคอบาด้วยแล้วก็งานจากบินนี่สเปียร์ครับ She Will Never Be Me นี่นี่นะครับแล้วก็เขียวเหลืองแดงนะฮะงานจากน้องปันละ The Toys มาฮะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เบรกหน้ากันเดี๋ยวเบรกหน้าปังจะมีเพลงของน้องบีมมาฝากกันด้วยนะครับเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับทุกคนสังเกตไหมจ๊ะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะคนอ่ะซื้อบ้านน้อยลงเนาะแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะฮะคนจำนวนมากเลือกการเช่าแทนการซื้อทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักนะฮะเติมโตนะครับส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำครับในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานเนาะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือนะครับหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทันคุณนะฮะต้องแต่เริ่มต้นนะครับจนทำกำไรให้คุณได้นั่นเองการเลือกบริษัทรับเหมานะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะจ๊ะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงครับบริษัทที่ดีนะต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานครับวันนี้ธนากุลดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะฮะเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีครับดำเนินงานโดยทีมมืออาชีพนะฮะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดแล้วก็คืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานนะครับการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงครับทุกโครงการเลยนะอย่างที่ปังบอกไปว่าในวันที่คนส่วนมากนะครับยังเลือกการเช่าเนาะมากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติมโตส่วนกระแสชัดเจนขนาดนี้นะครับก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะฮะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าจ้ะติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพอให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลย on, yeah. และยังมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆอื่นๆให้คุณอีกมากมายเลยนะฮะคลิกเลยครับที่ธนากุล Development Group ครับหรือโทรเบอร์นี้เลย090896ครับ5556นะฮะ0908965556ครับผมอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนนะครับก็ต้องธนากุล Development Group เลยเบรกกันปั๊บครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงช้าของน้องบีมวรนันท์กันจ้ะ
0: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: Development Group
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสือโตสาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาบกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ลาคมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเลแอดไลน์แอดLENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
2: อ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

ถ้าคนโทรผิดนะครับออริจินเนี่ยเป็นของ Bake of Ice เนาะเวอร์ชันนี้นะครับเป็นน้อง Ice and You กับน้อง I for Eve นะครับมาร้องไว้จ้าแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับตลอดไปไม่มีอยู่จริงนะครับงั้นจากจีนัสนะครับอ๋อโทษทีตลอดไปในใจมีอยู่จริงจีนัสร้องไว้แล้วก็ปังเลือกเป็นเวอร์ชั่นของน้องมี่นะครับมาคัฟเวอร์ร้องไว้หารวมไปถึงเพลงจากน้องบีมวรนันท์นะครับกับหนึ่งซิงเกิลที่มีชื่อว่าห้ามน้ำตานั่นเองนะจ๊ะทุกคนมาเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อครับปังมีหนึ่งเพลงงานของพี่นัทมิเรียนะครับกับรักไม่ช่วยอะไรนะครับแต่เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะครับเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาพูดถึงโครงการดีๆของสุภไรนั่นเองนะฮะหมู่บ้านสุภไรล่าสุดเลยกับสุภไรแกรนด์วิวซีซั่นแอร์พอร์ตครับเดินทางสะดวกนะครับเชื่อมต่อถนนสีจันทร์นะฮะพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็ส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่เลยนะฮะบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงและจองช่วงนี้รับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้า J คูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยราคาพิเศษครับเริ่มนะฮะ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะมาได้ที่โครงการเลยหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook ได้ครับเสิร์ชเลยว่าสุภไรจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720จ้าฝากกันไปด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟัง1ซิงเกิลคัฟเวอร์นะครับรักไม่ช่วยอะไรนะครับจากพี่นัทมีเรียเนาะเจ้าของเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยจ้า

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: โอริเวียนะครับกับเพลงนี้ครับ Traitor นั่นเองนะฮะกับก่อนหน้านานรักไม่ช่วยอะไรเลยออริจินเนี่ยเป็นของพี่นัทมีเรียนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะฮะสองเพลงพอปิดเบรกนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังข่าวกันนะครับมาพูดถึงนะฮะสำหรับนี่เลยเลอร์นี่โอ้นี่

จะบอกว่าตอนนี้นะครับที่เรเนโอนะฮะใครที่กำลังคิดจะซื้อบ้านช่วงนี้มีข่าวดีมาบอกเลยช่วงมหากรรมบ้านและคอนโดแบบนี้แน่นอนว่านะครับหลายคนกำลังรอโปรโมชั่นดีๆกันอยู่แต่ถ้าบอกว่าไม่ต้องรอแล้วนะฮะเพราะว่าเรเนโอขอนแก่นเนี่ยเขาเรียกว่าเอาโปรนะครับขยับโปรก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดขนส่วนลดยกดีวิเศษเนี่ยมาให้ถึงโครงการแล้วนะครับส่วนลดและสิทธิพิเศษช่วงนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องเดินทางไปถึงงานมหกรรมแวะเข้ามาเลยที่เรเนโอได้เลยนะฮะเนาะทั้ง3ทำเลเลยนะครับนะฮะกับเรเนโอเนาะบ้านเดี่ยวหรูแปลงสวยที่ดินเยอะฟังก์ชันครบคุ้มทิศเหนือทิศใต้มาก่อนก็เลือกได้ก่อนนะครับพร้อมรับข้อเสนอเดียวกันกับงานมหากรรมบ้านและคอนโดเลยเนี่ยฮะส่วนลดบวกของแถมนะครับและท็อปอัพนะฮะโบนัสพิเศษจัดเต็มเลยราคาเริ่มต้น 3.35 ล้านบาทเท่านั้นนะจ๊ะจองบ้านวันนี้นะครับก่อนงานมหากรรมบ้านและคอนโดรับสิทธิพิเศษจับรางวัลลัคกี้ดีลครับรับของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มเลยนะเพราะฉะนั้นมาได้เลยที่โครงการทั้ง3ทำเลทุกวันครับหรือโทร0834366643นะจ๊ะหรือแอดไลน์ก็ได้จากพิมพ์ assign LENEO ฮะและพูดถึงนะครับเรื่องบ้านไปแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องคอนโดกันหน่อยดีกว่านะฮะ

could talk to her, maybe did even worse. I kept quiet. นี่เลยคุณผู้ฟังถ้าพูดถึงนะการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่เนี่ยเพื่อการหรือเพื่อการลงทุนนะครับเก็บเป็นทรัพย์สินนะครับใจกลางขอนแก่นเนาะส่งต่อให้ลูกให้หลานได้นะครับตอนนี้ต้องยกให้รีนี่ขอนแก่นคอนโดไฮไลท์นะครับระดับพรีเมียมโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP ลานเลยนะความพิเศษคือที่นี่เป็นตึกที่ใหญ่ที่สุดในย่านกลางสดานถึง31ชั้นเลยมาพร้อมสกายฟาซิลิตี้นะครับสุดอลังการสระว่ายน้ำแบบโอลิมปิกคู่51เมตรเลยและยังมีวิวเมืองขอนแก่นและสวนพักผ่อนออกแบบมาภายใต้แนวคิดที่เรียบหรูใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งมอขอนและโรงพยาบาลและแหล่งช้อปปิ้งนะครับแต่ให้ความเป็น privacy สูงมากเลยห่างไกลจากมลภาวะรถติดฝุ่นแสงสีเสียงและความแออัดเลยนะครับใครกำลังมองหาสเปซที่ใช้ชีวิตที่ใช่แวะมาเลยนะครับเซลล์แกลเลอรี่เปิดให้ชมทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะแล้ววันนี้เรนี่ครับรีนี่นะครับรีนี่เนาะยังมีสิ่งดีๆนะครับให้กับคุณนะครับส่งความสุขผ่านเสียงเพลงมาให้ได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะกับเพลงกิ๊ดมี่นะฮะเพลงสไตล์น่ารักน่ารักนะครับที่จะทำให้คุณเข้าใจคำว่าบ้านใกล้คนที่รักมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนจ๋าไม่ต้องรอเลยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้ก็เลยจากรีนี่คอนโดฮะ

0: น่ารักมากเนี่ยครับผมแต่มากกว่าความน่ารักคือคุณมาจับจองกันได้แล้วก็มาที่เซลล์แกลเลอรี่ได้เลยนะครับกับรีนี่ขอนกันนั่นเองนะฮะโอเคแต่ตอนนี้เราไปฟังข่าวก่อนเดี๋ยวกลับมาครับ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศจัดโรงทานเจฟรีวันละ2มื้อพร้อมชวนนำปิ่นโตมาใส่อาหารเจกลับบ้านที่มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศเขตเทศบาลนครขอนแก่นนายชัยสิทธิ์สิทธิอมรพรประธานกรรมการมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศพร้อมผู้ที่มีจิตเป็นกุศลร่วมแจกโรงทานเจมหากุศลในเทศกาลถือศีลกินผักครั้งที่5ตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคมนี้โดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับอาหารเจกลับไปทานที่บ้านให้เตรียมปิ่นโตและกล่องใส่อาหารมาด้วยเพื่อเป็นการลดใช้ถุงพลาสติกและลดขยะทางด้านนายชัยสิทธิ์กล่าวว่าทางมูลนิธิมีการแจกโรงทานทั้งแบบทานที่นี่และนำกลับไปทานที่บ้านสามารถนำภาชนะปิ่นโตหรือกล่องใส่อาหารกลับไปรับประทานได้เพราะจะช่วยเรื่องขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งการแจกทานโรงเจถือเป็นการบรรเทาภาวะเศรษฐกิจที่กำลังแย่อยู่ในขณะนี้เป็นการช่วยประชาชนลดภาระค่าอาหารเจโดยทางมูลนิธิจะเริ่มแจกเวลา 11:00 นถึง 14:00 นและมื้อเย็นจะเริ่มแจกเวลา 17:00 นถึง 20:00 นแต่ละมื้อจะแจกประมาณ 4-5 เมนูถึงราคาวัตถุดิบจะแพงขึ้นแต่ทางมูลนิธิก็ยังคงแจกเหมือนเดิมเพราะถือเป็นประเพณีที่จัดมาหลายปีและจะจัดต่อไปเรื่อยๆขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest FM 89
3: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: โคโฮเซลสวัสดีครับ
6: Go Go Go We are Go Wholesale
7: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอย

0: อบการ
1: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง 15 ล้านบาทพบกัน

0: ันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
4: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
5: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
4: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
5: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนถ้ากะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
3: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
4: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบ
3: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
5: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเลเฟิร์สบริวันหนองหลุกโทร080-444-2555เฟิร์สบายพาสดอนบ่มโทร099-038-3030เฟิร์สกลางเมืองนอนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
4: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best

KBS FM 89 1ซิงเกิลนี้ครับทุกคนงานจากอีคอนนั่นเองนะครับกับโลลี่นะฮะแล้วก็ Empire State of Mind นะครับงานจากอลิเซคีนะครับผมเนาะแล้วก็เจสซี่จ้าและ1เพลงแรกในเบรกนี้กับ Ambera ครับงานจากรีฮานานั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวเบรกหน้ามาเป็นเพลงไทยกันหน่อยดีกว่าแต่ตอนนี้แน่นอนครับถ้าคุณผู้ฟังอยากมาคลินิกเสริมความงามดีๆที่มาแล้วก็รู้สึกสบายใจทุกครั้งนะครับที่นี่เลยฮะ Attitude Clinic ขอนแก่นนะครับเพราะว่าคุณจะได้รับความสบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับพนักงานและคุณหมอครับสบายใจทุกครั้งที่ได้รักษานะเพราะว่ามากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำแล้วเนี่ยนะครับก็คือความสบายใจที่ทางคลินิกนะฮะตั้งใจมอบให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับและอยากให้ทุกท่านเนี่ยรู้สึกดีที่นึกถึงด้วยนะครับผมเนาะเอาเป็นว่าอย่างนี้ฮะคุณผู้ฟังสามารถมาปรึกษาปัญหาผิวนะครับกับทางคลินิกได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าทางคลินิกก็มีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะครับสะดวกวันไหนมาได้เลยคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะฮะหรือทำความรู้จักกันเพิ่มเติมก่อนได้ครับในตอนนี้เข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ครับเสิร์ชเลย Attitude Clinic ขอนแก่นจ้า ส่วนเรื่องการศึกษานะครับวันนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับถือว่าเป็นมอเอกชนเนาะที่ติด1ใน5นะฮะมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับเปิดรับสมัครน้องๆเด็ก70อยู่นะจ๊ะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนาะมาสมัครรับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 20,000 บาทครับโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอจบการศึกษาครับสมัครภายใน15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะโทรได้ที่043224111จ้าอีกหนึ่งเบอร์นะครับ0925374400จ้ะและอย่าลืมนะครับทุกคนกับงานดีๆจะเกิดขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้แล้วกงมารันครั้งที่2ครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาสร้างสุขภาพดีไปด้วยกันกับงานวิ่งสุดอบอุ่นแห่งปีครับกงมารันครั้งที่2 31ตุลาคม2569นี่แหละก็จัดขึ้นที่ริมบึงแก่นนครนั่นเองนะฮะระยะทางกำลังดีเลย 3.8 กิโลเมตรครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยวิ่งได้เดินได้สนุกได้ทั้งครอบครัวเลยไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวนะแต่คือการมารวมตัวของคนรักสุขภาพครับบรรยากาศเป็นอย่างนี้สนุกอบอุ่นนะฮะพร้อมอาหารเครื่องดื่มแสนอร่อยเตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มที่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นวิ่งเสร็จแล้วก็มาอิ่มอร่อยสั่งสรรค์กันต่อได้เลยก็สร้างรอยยิ้มเสียงฮอนร้อนะครับและมิตรภาพดีๆไปด้วยกันงานนี้จัดโดยนะครับคณะกรรมการสมาคมปึงเถากงมาขอนแก่นนั่นเองนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นสายวิ่งนะครับสายชิลงานนี้ห้ามพลาดเลยเราพบกันในงานนะครับกงมารันครั้งที่2นะจ๊ะก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่ผิดครับกงมาพาวิ่งนะฮะราคาบัตร800บาทวิ่งเสร็จอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องแน่นอนสอบถามเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่คุณหงจ้ะ086ครับ478นะฮะ8566นั่นเองจ้าโอเคทุกคนจ๋าเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนอย่างที่ปังบอกไปเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาฟังเพลงไทยกันบ้างเนาะโอเคตอนนี้พักเบรกแป๊บนึงฮะ Best FM 89

0: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงโชคทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์ Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ลาคมนี้ Final Offer Lernio จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับสิทธิ์จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lernio ทุกทำเล at line at LENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLernio
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร0432094400กรุ๊ปเซียวโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: หนึ่งเพลงนี้นะฮะ Moon Life นั่นเองนะครับงานจากสามสาว Bad DC นะครับผมเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นยิ้มอันตรายนั่นเองนะครับชื่อเพลงนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกนะฮะงานจากน้องคิลีนหรือว่าน้องนูนิวนะครับเปลี่ยนนั่นเองนะฮะชื่อเพลงนะแล้วก็ออริจินอลนะฮะก็คือเสียงร้องของพี่หนึ่ง ETC นั่นเองนะฮะแล้วก็งานจากลูกปัดนะครับรักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอนะครับเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์นะฮะหลากหลายเพลงกันเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเบรกนี้จะมาในเพลงไทยเนาะอ่ะแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวปังต้องเตรียมตัวพาทุกคนไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวในเบรกหน้านะครับกลับมาฟังเพลงกันต่อนะกับน้องปุ๊กโกสวยๆนะครับส่วนปังแน่นอนกลับมาเจอกันใหม่นะฮะวันพรุ่งนี้ที่นี่Best Radio นะคะเผื่อปั๊บเดียวพรุ่งนี้กลางสัปดาห์แล้วนะฮะโอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะสถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ราชินีเสด็จส่วนพระองค์ให้กำลังใจนักบินรบจึงคว้าชัยเหนือกัมพูชาในเหตุปะทะรอบ2พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวระหว่างการแถลงเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารอากาศประจำปีพุทธศักราช 2570 ถึง 2571 ตอน1ว่าเมื่อวันที่15สิงหาคม 2568 สมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อส่งเยี่ยมและพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้กับทหารในภารกิจป้องกันประเทศหลังจากนั้นไม่นานเกิดเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชารอบที่2ทหารได้ปฏิบัติภารกิจปกป้องชายแดนคว้าชัยชนะเหนือกัมพูชาได้สำเร็จเพราะขวัญกำลังใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกองทัพจึงพร้อมสู้แม้ตัวตายทั้งนี้กองทัพอากาศได้กราบบังคมเชิญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเข้ารับการถวายฝึกบินเครื่องบินขับไล่โจมตีเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักรบทางอากาศผู้บัญชาการทหารอากาศได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจรักษาธิปไตยของประเทศขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นกระซ
3: ิบบอกให้อาเบส FM 89
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ Mall ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
10: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่หองเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านพ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
11: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
12: แมนบอกเป็นจังใดล่ะผ่อนแพงบอก
11: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
3: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อ

ือก Chili ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่
4: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินสีม่วงงาม
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เบสนะคะในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยวันนี้เจอกันนะสำหรับวันอังคารนะคะวันหยุดนะขัตฤกษ์นะของหลายๆคนวันนี้ขับรถชิลมากเลยในเมืองรถไม่ค่อยเยอะนะคะอย่าให้เป็นแบบนี้ทุกวันจริงๆสัญจรง่ายรถไม่ติดไม่ปวดหัวนะจ๊ะไม่ต้องด่าใครบนรถเนาะพวงมาลัยเปลี่ยนนิสัยนะจ๊ะล่าสุดนะจ๊ะก็ขอให้มีความสุขนะสำหรับบรรยากาศวันหยุดด้วยนะคะบางคนก็เรียกได้ว่าชวนครอบครัวไปทำบุญบางคนก็เรียกได้ว่าไปคาเฟ่มีแพลนเดินทางท่องเที่ยวนะคะคือต้องบอกว่ามันเป็นช่วงหยุดกลางสัปดาห์เนาะก็จะไม่ค่อยไปไกลล่าสุดก็โซนนี้แหละเขื่อนอุบลรัตน์ภูผาม่านแต่นี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่ายอดนิยมนะคะในจังหวัดขอนแก่นของเราแล้วมีความสุขกันชิลๆค่ะเดี๋ยวส่งเพลงให้ได้ฟังกันนะระหว่างการเดินทางนะคะส่วนคนที่อาจจะกำลังรับฟังอยู่ตอนนี้ก็สามารถที่จะรีเควสเพลงได้เว็บไซต์นะคะ www.bestradio89.com แล้วก็รวมไปถึงช่องทางแฟนเพจด้วย Best89หนึ่งข้อความจากสาวสวยน้องไมค์วันนี้ขอเพลงรักมักยากนะคะวงบาสเดี๋ยวรอสักครู่เดียวค่ะ

ช่วงแรกตรงนี้นะคะขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสักครู่เดียวเริ่มต้นกันนะคะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกทำไมต้องเป็นฟิลเลอร์ที่นี่เพราะว่าเราการันตีด้วยความประทับใจบอกต่อเป็นจำนวนมากค่ะมาตรฐานคลินิกแพทย์ความงามนะคะประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามการชะลอวัยดูแลมาแล้วนะคะมากกว่า 20,000 เคสเน้นแก้ไขปัญหาคนไข้อย่างตรงจุดนะคะใส่ใจทุกเคสสถานการณ์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายแน่นอนสแกนเช็คได้ทำมาตรการเสร็จสามารถนำกล่องกลับบ้านไปได้ด้วยคนไข้จึงมั่นใจนะคะว่าหัตถการที่ทำของแท้เห็นผลแน่นอนค่ะไม่ว่าวันนี้ค่ะคุณจะกังวลด้านใดบนใบหน้านะคะเข้ามาปรึกษานะให้คุณหมอช่วยดูแลวิเคราะห์รูปหน้านะคะเฉพาะบุคคลเพื่อจะแก้ไขปรับรูปหน้านะคะให้ตรงจุดตรงใจคุณที่สุดค่ะพิเศษเพิ่มเติมสำหรับคนฟังชาวเบสนะคะแจ้งทางคลินิกได้เลยมาที่นี่เพราะว่าดิงโฆษณาช่องทางเบสเรดิโอค่ะรับฟรีไปเลยนะคะสำหรับเมโสโคเรียไบรท์หน้าสายฉ่ำวามูลค่า 2,500 บาทฟรีด้วยหมอน้ำหวานคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ Your music, your request.

ในซิงเกิล You Request นะคะรักมักยากนะจากวงบัสนะคะขอบคุณน้องมายด้วยนะจ๊ะเสียหายกันมาในช่วงวันหยุดวันนี้เนาะเอาล่ะสำหรับในช่วงนี้ 16:31 เดี๋ยวคงจะต้องพักเบรกกันสักครู่เดียวใครที่กำลังจะซื้อบ้านในช่วงนี้นะคะมีข่าวดีมาบอกช่วงมหกรรมบ้านและคอนโดแบบนี้แน่นอนว่าหลายคนก็รอโปรโมชั่นนะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ต้องรอแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเลอร์นิโอขอนแก่นของเรานะคะเขาได้มีการขยับโปรก่อนมหกรรมบ้านและคอนโดนะคะได้มีการขนส่วนลดนะยกดีลพิเศษมาถึงโครงการเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนลดนะคะสิทธิพิเศษในช่วงนี้คือคุณไม่ต้องรอคุณไม่ต้องรอเดินทางไปถึงงานมหกรรมบ้านและคอนโดคือวันนี้คุณไปจองบ้านที่เลอร์นิโอคุณก็ได้โปรตามงานเลยต้องบอกว่าเลอร์นิโอขอนแก่นนะคะทั้ง3ทำเลมีบ้านเดี่ยวหรูแปลงสวยที่ดินเยอะนะคะฟังก์ชันครบคุ้มนะทิศเหนือทิศใต้มาก่อนเลือกก่อนพร้อมรับข้อเสนอเดียวกันนะคะกับงานมหกรรมบ้านและคอนโด2026ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดนะคะของแถมท็อปอัพโบนัสนะคะพิเศษจัดเต็มค่ะมาในราคาเริ่มต้นเพียง 3.35 ล้านต้องบอกว่าจองบ้านวันนี้นะคะก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดนะมีสิทธิพิเศษไปอีกนะคะคุณจะได้จับรางวัล Lucky Draw ค่ะรับของแถมเพิ่มเติมนะแบบดับเบิ้ลความคุ้มให้ด้วยดังนั้นค่ะสำหรับเลอร์นิโอไม่จำเป็นจะต้องรองานมหกรรมบ้านและคอนโดจองก่อนเผลอๆได้มากกว่านะจ๊ะนะเพราะว่าเราจะได้จับรางวัล Lucky Draw ด้วยและเจอกันค่ะที่เลอร์นิโอนะคะทุกโครงการทุกทำเลค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะ083-436-6643แล้วก็ LINE ของเราเครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO นะคะขอบคุณด้วยสำหรับเลอร์นิโอค่ะ

ช่วงนี้นะคะท่านใดที่บอกว่าอยากจะสร้างหอพักนะคะรวมถึงอพาร์ตเมนต์เพราะว่าเล็งเห็นแล้วล่ะว่าธุรกิจนี้นะคะมีแววไปได้สวยเพราะว่าประชากรค่อนข้างเยอะนะคะในจังหวัดขอนแก่นของเราวันนี้ขอแนะนำบริษัทรับเหมาที่มีความในการหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์นะคะกับทางด้านของธนากุล Development Groupทีนี้เป็นบริษัทที่จะช่วยคุณในการคิดวิเคราะห์นะคะวางแผนแทนคุณค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งทำกำไรได้เลยต้องบอกว่าปัจจัยในการเลือกบริษัทรับเหมายุคนี้จะเน้นแค่ในเรื่องของราคาไม่ได้แต่จะต้องดูในเรื่องของความน่าเชื่อถือด้วยมีตัวตนไหมผลงานการก่อสร้างเป็นยังไงบ้างส่งมอบงานตรงเวลาหรือเปล่าเอ้ยมีประวัติเสียทิ้งงานไหมซึ่งในส่วนของธนากุลนะคะเรามีการส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงคุณผู้ฟังก็สามารถจะตรวจสอบผลงานของเขาได้จริงทุกโครงการค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปที่นี่จะมีทีมวิเคราะห์ผลตอบแทนให้ด้วยที่อื่นอาจจะไม่ได้มีนะแต่ที่นี่มีนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะเป็นมือใหม่เนาะสำหรับธุรกิจนี้ก็อยากจะทราบแหละว่าลงทุนไปจำนวนเท่านี้เนี่ยมันจะเริ่มคืนทุนเมื่อไหร่จะเริ่มเป็นกำไรกำไรเป็นเสือนอนกินเมื่อไหร่อะไรยังไงเขาก็จะช่วยคุณในการวิเคราะห์นะคะเพื่อให้คุณนั้นได้ผลตอบแทนสูงสุดแล้วก็คืนทุนไวที่สุดด้วยนั้นค่ะวันนี้ใครที่มีแพลนอยากสร้างอพาร์ตเมนต์รวมถึงหอพักตึกรามบ้านช่องจริงๆบ้านใดๆก็รับสร้างนะคะโทรไปได้เลยที่เบอร์นี้0908965556ค่ะทีนี้มีบริการประเมินหน้างานฟรีด้วยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นเพียบไหนๆก็หมดฝนแล้วเนี่ยได้เวลาลงเสาเข็มกันแล้วล่ะติดต่อพูดคุยกันนะคะกับธนากุล Development Group ได้เลยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ

0: ลาคมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเลแอดไลน์แอดLENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLerneo
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลิ

0: รุ๊ป
1: 140%ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
2: เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
1: ให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
2: และใกล้และใกล
1: ้ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
3: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio
7: Best FM 89
8: Best FM 89
7: คลื่นนี้เพลงเพราะ

ซิงเกิลที่มีชื่อว่าทิ้งไปนะคะ Only Monday นะเรื่องราวที่เราคุยกันอนาคตที่เราวางไว้ก็ต้องโยนทิ้งไปเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกเราอะเนาะเดินทางเข้ามาสู่ในช่วงท้ายๆเบรกกันแล้วนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์นะคะเพื่อคนรุ่นใหม่นะชีวิตยุคใหม่ชีวิตที่มันเร่งรีบหรือบางคนนะคะก็เพื่อการลงทุนนะเก็บเป็นทรัพย์สินใจกลางเมืองขอนแก่นส่งต่อลูกหลานได้ตอนนี้นะคะต้องยกให้รีแน่ขอนแก่นเลยที่นี่เป็นคอนโดไฮไรส์ระดับพรีเมียมนะคะโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP Land ค่ะต้องบอกว่าความพิเศษคือที่นี่เป็นตึกที่สูงที่สุดนะคะในย่านกังสดาลถึง31ชั้นมาพร้อมสกายฟาซิลิตี้สุดอลังการนอกจากนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูลนะคะความยาว51เมตรวิวเมืองขอนแก่นสวยๆเลยและก็ยังมีสวนพักผ่อนนะคะที่ออกแบบภายใต้แนวคิดเรียบหรูไล่สิ่งอำนวยความสะดวกค่ะไม่ว่าจะเป็นมขโรงพยาบาลและก็รวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งแต่ต้องบอกว่าเป็นคอนโดที่ให้ความไพรเวซีสูงมากนะห่างไกลนะคะจากมลภาวะรถติดฝุ่นแสงสีเสียงนะคะความแออัดใดๆดังนั้นค่ะใครที่กำลังมองหาสเปซการใช้ชีวิตที่ใช่นะคะหรือว่าอยากจะแวะมาสัมผัสห้องตัวอย่างสวยๆเซลล์แกลเลอรี่นะคะเปิดต้อนรับทุกวัน9โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง6โมงเย็นคอนโดตั้งอยู่ติดถนนมิตรภาพค่ะการเดินทางสะดวกนะคะและก็วันนี้รีเน่เขาก็ยังส่งความสุขผ่านเสียงเพลงมาฝากคุณผู้ฟังชาวเบสด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่า Get Me นะคะเป็นเพลงน่ารักน่ารักนะที่ทำให้คุณนั้นเข้าใจคำว่าบ้านใกล้คนที่รักมากขึ้นพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
2: ช่วงนี้นะคะใครที่กำลังอยากจะได้วิตามินนะคะที่ดูแลตัวเองเนาะทานง่ายๆนะคะเม็ดบอกว่าเล็กๆนะคะทานแค่บอกว่าวันละ1ครั้งก็คือสามารถที่จะดูแลเราได้นะคะทั้งวันเลยช่วยในเรื่องของร่างกายที่มันอ่อนเพลียหรือบางคนช่วงนี้ทำงานหนักต่อๆกันนะคะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยโหลดมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้แนะนำค่ะสำหรับอลินามิน X Plus นะคะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นวิตามินคุณภาพดีนะคะจากญี่ปุ่นค่ะจะช่วยดูแลร่างกายคุณนะคะเพราะว่าเขามีส่วนประกอบสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นมีเฟอร์ซันไทอะมีนค่ะตัวนี้จะเป็นอนุพันธ์วิตามิน B1 นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยดูดซึมเร็วนะคะรวมถึงง่ายขึ้นด้วย B6 B12 นะคะมีวิตามิน E รวมถึงแคลเซียมแพนโทไทเนตด้วยที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายคุณผู้ฟังนะคะอย่างตรงจุดค่ะนอกเหนือจากคนที่ร่างกายอ่อนเพลียแล้วนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่อาจจะกำลังฟื้นฟูร่างกายนะจากอาการเจ็บป่วยนะคะช่วยเสริมวิตามินให้สตรีมีครรภ์รวมถึงให้นมบุตรด้วยช่วยในเรื่องของอาการชาปลายมือปลายเท้าช่วยในเรื่องของปลายประสาทอักเสบนะคะพร้อมไปต่อได้ในทุกวันค่ะวันนี้คุณเองก็สามารถจะหาซื้ออลินามิน X Plus ได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณนะคะอย่าลืมนะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากันด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณปิดท้ายด้วยนะคะสำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะถ้าคุณผู้ฟังต้องการคลินิกความงามที่ไปแล้วรู้สึกแฮปปี้สบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่ค่ะสบายใจทุกครั้งนะคะที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งนะคะที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานรวมถึงคุณหมอรวมไปถึงสบายใจทุกครั้งนะคะที่ได้มารักษาที่นี่ต้องบอกว่าเราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเราคือเน้นเลยในเรื่องความสบายใจเป็นหนึ่งสิ่งที่ทางคลินิกตั้งใจค่ะมอบเป็นประสบการณ์ดีๆให้ลูกค้าทุกท่านเพราะว่าลูกค้าทุกท่านนะคะสมควรจะได้รับสิ่งดีๆเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเราเน้นในเรื่องความสบายใจมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำคือเรื่องความสบายใจได้กลับไปแน่นอนค่ะใครที่อยากจะสัมผัสความรู้สึกดีๆนะคะความสบายใจที่ทางคลินิกเตรียมไว้ให้เรียนเชิญได้เลยนะคะมีบริการมากมายโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้ค่ะคลินิกจะตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้านะคะใช่เลยนะลองเข้าไปดูในเรื่องของโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวทาง Facebookพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: รถทัวร์ชนเข้ากับรถบรรทุกบนทางหลวงในตุรกีเสียชีวิตและบาดเจ็บเกือบ40คนเกิดเหตุรถบัสท่องเที่ยวชนเข้ากับรถบรรทุกใกล้กับด่านเก็บข้ามผ่านทางอาร์คีซาบนทางหลวงเกปเซออฮันกาซีอิชเมียในจังหวัดมานิชาทางตะวันตกของประเทศตุรกีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11คนบาดเจ็บ27คนเมื่อวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรถบัสคันดังกล่าวกำลังเดินทางจากเมืองบูซามุ่งหน้าไปยังเมืองอิสเมียและมีจุดหมายที่เมืองปามุคคาเลจังหวัดเดนิสลีขณะนี้รถพยาบาลหน่วยดับเพลิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมกู้ภัยฉุกเฉินจำนวนมากได้ไปยังจุดเกิดเหตุแล้วพร้อมนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดมานิชา ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุและรับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าบนรถบัสคันดังกล่าวมีผู้คนทั้งหมด37คนส่วนรถบรรทุกมีคนขับ1คนมีผู้เสียชีวิต11คนและได้รับบาดเจ็บ27คนซึ่งในจำนวนผู้บาดเจ็บนั้นมีเคสสีเขียว9คนเคสสีเหลือง16คนและเคสสีแดง1คนขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดารินทร์สีม่วงงามอ่าน
3: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
4: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
5: หนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
6: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
7: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
6: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
7: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
8: ์โกโฮเซลสวัสดีครับโกโกโ
9: ก We are Goที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของใช้

0: อบการ
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
2: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
1: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: จะเรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
6: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
11: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน H+ จากประเทศญี่ปุ่น
12: สิว
0: อักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
12: ่อฮ่าเตยอยากมีบ้านจากหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กระย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
13: เอ้าเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
14: แมนบอกเป็นจังไดล่ะผ่อนแพงบอก
13: บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
15: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร0804442555 First Bypass ดอนบ่มโทร0990383030 First กลางเมืองน่อนตุ่นโทร0990380330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
16: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298

0: โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
0: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ลาคมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเลแอดไลน์แอดLENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
5: เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
4: ให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
5: และใกล้และใกล
4: ้ขอกู้กับ Carrefour Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Carrefour Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Carrefour Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
6: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉยมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
6: ่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: เม้นกรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

หนึ่งซิงเกิลค่ะกวินดีฟีเจอริ่งกับแบล็คฮาร์ทนะคะได้แค่เดินมาส่งนะเป็นยังไงบ้างไม่แน่ใจตอนนี้แม่ปุ้ยนะจ๊ะกับคุณพ่อกวินเป็นยังไงบ้างส่งกำลังใจตัวโตๆให้เลยอยากจะให้เขากลับมาคืนดีกันน่ะเป็นครอบครัวที่แบบน่ารักมากลูกก็คือน่ารักมากก่อนหน้านั้นมีซิงเกิลใหม่ค่ะปันแล้วก็ The Toys ด้วยนะคะเขียวเหลืองแดง Chilling Sunday ค่ะถ้าเธอยังไม่ลืมขาว 17:50-28 นโดยประมาณคุณด้วยนะคะสำหรับเพลงเพราะในชั่วโมงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะบรรยากาศวันหยุดนะคะมีความสุขกันมากๆกับคุณด้วยสำหรับกรุงศรีค่ะ for cash ด้วยนะคะเรื่องความร้องความรักอ่ะไม่มีไม่เป็นไรนะแต่เงินนี่คือมันไม่มีมันไม่ได้จริงๆยิ่งในวันที่ชีวิตเนี่ยไม่เป็นใจนะคะมีเรื่องให้เครียดเดอะแบกของครอบครัวภาระก็เยอะใช่ไหมแต่ก็ต้องฝืนยิ้มใช่ไหมคะเพราะว่าก็ไม่อยากจะให้คนที่เป็นห่วงเราเนี่ยเขาจะต้องมาเครียดมาอะไรทางที่ในใจเรานี่โอ้ประดังประเดเข้ามาเยอะเนาะเดอะแบกทราบดีในเรื่องนี้รายได้สะดุดค่ะบางเดือนต้องบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่าไฟผ่อนรถแล้วก็บางทีในส่วนของรายได้เนี่ยมันอาจจะลดลงนะหรือว่าเกิดอุปสรรคใดๆที่เราไม่ทันตั้งตัวอีกหนึ่งเรื่องคือบางทีมันจะมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินนะคะเช่นคนในครอบครัวเกิดล้มป่วยไม่สบายเนี่ยคุณแม่ต้องมีการผ่าตัดใช้เงินหลักหมื่นหลักแสนทำยังไงดีทีนี้จะไม่รักษาเลยก็ไม่ได้เนาะคนที่เรารักบางทีน้องหมาน้องแมวป่วยยิ่งหมาแมวป่วยเนี่ยใช้เงินเยอะเนี่ยคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าวันนี้นะคะคุณต้องการเงินสดหนึ่งตัวช่วยนะคะที่ช่วยคุณได้และที่สำคัญอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยนะไม่ต้องไปยุ่งกับการกู้หนี้นอกระบบนะคะนั่นก็คือสินเชื่อคาร์ฟอร์แคชต้องบอกว่าคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้นะคะให้วงเงินสูงสุด 140% ที่สำคัญคืออนุมัติเงินไวค่ะรับเงินไวสุด1ชั่วโมงนอกจากนี้ค่ะเรายังมีวงเงินสำรองนะคะเอาไว้คุณนะใช้ยามฉุกเฉินแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้แตะเงินตรงนี้เราก็ไม่ต้องเสียดอกอะไรไม่ใช้ไม่เสียดอกเนาะว่ากันง่ายๆที่สำคัญคือดอกเบี้ยเนี่ยเป็นลดต้นลดดอกด้วยนะคะยิ่งโปะดอกยิ่งลดดังนั้นเมื่อไหร่มีเงินเนี่ยโปะไปเลยนะคะนี่ก็จะได้หมดไปไวดังนั้นนะคะใครที่มีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะคะต่อไปนี้จะไม่ขึ้นใจต้องการเงินสดรถขุ่นช่วยได้สามารถจะพูดคุยค่ะกับทางเจ้าหน้าที่ของเรานะคะที่เบอร์นี้043-209-400ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางไลน์ก็ได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาโทรคุยมักจะลืมเนาะอยากจะได้เป็นลายลักษณ์อักษรก็แนะนำในช่องทาง LINE แอดกรุงศรีออโต้นะคะหรือถ้าสมมติว่าไม่ถนัดในเรื่องของโซเชียลใดๆนะแนะนำนี่เลยเข้าไปพูดคุยนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ของเราออฟฟิศนะสำนักงานจะตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะตลกไม่หยอกบอกคาร์ฟอร์แคสต์เพราะว่าทางออกเนี่ยมันใกล้กว่าที่คิดนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยนะคะแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดค่ะ

0: อเนื่องการสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกนะคะทำไมต้องฟิลเลอร์ที่นี่เพราะว่าที่นี่เรามีประสบการณ์ในเรื่องของการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามการชะลอวัยเนี่ยดูแลกันมาแล้วมากกว่า 20,000 เคสเน้นแก้ไขปัญหาคนไข้อย่างตรงจุดนะคะใส่ใจทุกเคสสัตการด้วยเรื่องของผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายเปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสสแกนเช็คได้เลยชีเซตนี่สามารถนำกล่องกลับบ้านไปได้ด้วยดังนั้นไม่มีการเรียรันแน่นอนนะคะในส่วนของคลินิกของเรามีบริการมากมายไม่ได้มีแค่ในเรื่องของฟิลเลอร์นะยังมีในเรื่องของโบท็อกซ์ยังมีในเรื่องของการยกกระชับร้อยไหมหรือจะเป็นเครื่องมือต่างๆนานาอัลตราฟอร์เมอร์ดีดายหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการกำจัดขนไดออดเลเซอร์นะที่เป็นเลเซอร์เย็นๆกำจัดขนแล้วมันจะไม่เจ็บเลยนะคะตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันหรือว่าอยากจะดริปวิตามินผิวนะคะที่นี่ก็มีเนาะรวมไปถึงในเรื่องของพวกรอยสิวหลุมสิวเลเซอร์ CO2 นะคะเหล่านี้มีครบแน่นอนลองเข้าไปดู Facebook นะคะในเรื่องของการบริการรีวิวแล้วก็โปรโมชั่นพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: The best songs on the radio This is my only favorite station
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

รอบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

ุลาคมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเลแอดไลน์@ LENEO

ไอ้นี่ขอมอบให้คนที่อาจจะไม่ค่อยสวีทกันกับแฟนเหมือนเดิมแล้วนะคะอาจจะคบกันมานานๆเนาะก็ต้องหาวิธีกันละนะว่าจะทำยังไงให้กลับมารักกันเหมือนเดิมหวานกันเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกรักนะจ๊ะหลายคนก็มีวิธีเยอะนะอย่างที่บอกว่าเห็นเป็นรูปธรรมกันมากๆก็คืออาจจะพากันไปเที่ยวเนาะเปลี่ยนสถานที่บ้างบางทีมันอยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆมันก็เบื่อใช่ไหมแล้วมีไปเที่ยวบ้างเนี่ยหรือว่าบางคนก็บอกว่าคบกันเหมือนเพื่อนคบกันเหมือนเพื่อนเนี่ยมันก็จะเพราะว่ามีเพราะว่าการเปิดใจคุยกันหรือว่าทำนู่นทำนี่ด้วยกันอะไรเหมือนเพื่อนและประมาณนี้นะคะก็จะอยู่ได้ยาวมากขึ้นเข้าอกเข้าใจให้อภัยกันก็หวังว่านะจ๊ะคนที่อาจจะกำลังครึ้มครึ้มกันขมขมกันในช่วงนี้จะกลับมารักกันสวีทกันเหมือนเดิมเนาะส่งกำลังใจให้

ชั่วโมงนี้ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณปิดท้ายด้วยนะสำหรับร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการมองเห็นในช่วงนี้มองป้ายไกลๆรู้สึกไม่ชัดเหมือนเดิมปะหรือว่าบางทีอ่านฉลากยานะคะอ่านตัวอักษรเนี่ยอ่านข่าวบนมือถือเนี่ยบางทีทุกวันนี้ต้องยืดแขนจนสุดแล้วนะปกติไม่เคยทำว่าทำเท่านั้นแหละโอ้ยโดนแซวแก่เกิดนั่นนี่ต้องบอกว่าปัญหาสายตาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของอายุนะคะขนาดเด็กตัวเล็กๆนะทุกวันนี้สายตาสั้นแล้วเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะยิ่งทุกวันนี้เนี่ยอยู่กับหน้าจอเนาะบางคนเนี่ยชอบมากดูจอในที่มืดนะคะยิ่งส่งผลกระทบในเรื่องของสายตาเป็นพิเศษวันนี้ค่ะอยากจะให้การมองเห็นกลับมาคมชัดนะคะก็แนะนำว่าไปตัดแว่นเนาะโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะวันนี้ขอแนะนำให้คุณไปร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าโดยจักษุแพทย์นะคะดังนั้นคุณจะได้รับคำแนะนำได้รับการดูแลนะคะมากกว่าร้านแว่นทั่วไปที่สำคัญเรามีการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดนะคะโดยนักทัศนมาตรแล้วคุณไม่เคยตัดแว่นกับนักทัศนมาตรอยากให้ลองเพราะว่าคุณจะได้แว่นที่มองชัดนะคะสบายตาและที่สำคัญคือจะใช้ได้นานขึ้นมันจะใช้ได้นานขึ้นมีครบค่ะสายตาสั้นยาวเอียงค่ะโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงแว่นกระแดสายตารวมไปถึงตัวนี้กลายเป็นของขายดีเลนส์พิเศษสำหรับเด็กที่ช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นเราทุกวันนี้เนี่ย5ขวบ6ขวบคุณหมอบอกโอ้ทุกวันนี้เนี่ยเด็กสายตาสั้นไวมาก5ขวบ6ขวบนี่นะปาไปแล้ว200คำถามคืออะไรแล้วยังไงก็ใส่แว่นก็จบไหมสำหรับเด็กๆเนี่ยก็คือถ้าสมมติว่าเขาสายตาสั้นไวเนี่ยโอกาสที่สายตามันจะเปลี่ยนไวมันก็การสายตาเปลี่ยนไวมันก็มีโอกาสสูงเพราะว่าเด็กเขาก็อยู่กับจอเนาะในยุคนี้สองก็คือในเรื่องของโรคนะคะเด็กก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคนะคะเกี่ยวข้องกับดวงตานะต่อเตอร์ว่ากันไปนะคะก่อนวัยอันควรด้วยดังนั้นค่ะวันนี้จูงมือกันไปทั้งครอบครัวถ้าสมมติว่าปีนี้ยังไม่ได้มีการไปตรวจวัดสายตาเลยจูงมือกันไปทั้งครอบครัวนะคะลูกเด็กเล็กแดงพาไปด้วยนะเพราะว่าอยู่กับจอเป็นประจำทุกวันค่ะช่วงนี้มีกิจกรรมด้วยนะคะเช็คตาทาอัปเกรดเพียงแค่คุณผู้ฟังค่ะนัดหมายในการเข้าไปตรวจวัดสายตาที่ร้านคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีก็จะมีทั้งเลนเปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะมีเลนกรองแสงสีฟ้ามีชุดทำความสะอาดแว่นตานะคะเพื่อให้คุณนานได้แว่นสเปกเทพนะคะในราคาที่คุ้มค่ากว่าเดิมค่ะพิกัดร้านแว่นยูนิคโดยจากสุแพทย์นะคะตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้กันนะคะกับตลาดจอมพลเยื้องซีเจมอค่ะนั้นหมายในการตรวจวัดสายตาที่ร้านโทรไปได้เลย094-239-8699ค่ะหรือแว่นยูนิคโดยจากสุแพทย์บน Facebook นะคะเพราะว่าดวงตาคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลค่ะในเรื่องของบ้านนะคะยกให้เราเท่านั้นนะสำหรับกฤตและดาคอนสตรัคชั่นนะคะที่นี่นะเรามีการรับออกแบบวางแผนทุกขั้นตอนนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการส่งมอบบ้านด้วยคือดูแลตั้งแต่ต้นนะคะจนกระทั่งจบงานเลยก็ว่าได้ที่กฤตและดาเรามีการรับสร้างบ้านรับสร้างโครงการครบวงจรค่ะด้วยทีมงานมืออาชีพนะคะประวัติดีไม่เคยมีประวัติทิ้งงานเทงานที่สำคัญคือมาตรฐานชัดเจนด้วยนะคะสมมอบงานตรงเวลานะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็มันรอคอยเนาะบางทีบอกเราจะเสร็จเดือนนั้นเดือนนี้เราก็อยากจะได้บ้านเดือนนั้นเดือนนี้ตามที่เขาได้มีการว่าไว้นะสมมติว่ามันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคเนาะเราก็อยากจะเข้าอยู่บ้านเร็วๆว่ากันง่ายๆ
ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือช่วยลูกบ้านในการคุมงบประมาณด้วยเพราะว่าบางคนนี่กลัวนะว่าบ้านเนี่ยเท่ากับบานหรือเปล่าบ้านแน่นอนนะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยไปสร้างกับคนที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพไม่มืออาชีพไม่พอนะบางคนไปเจอมิจจี้ด้วยนะคะอันนี้ต้องมีการระมัดระวังดังนั้นค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตแนะนำนะสำหรับกริดละดาคอนสตรัคชั่นนะคะลองเข้าไปดูผลงานการสร้างได้เนาะก่อนจะจ้างใครต้องขอดูรีวิวนิดหนึ่งลองเข้าไปทาง Facebook นะคะพิมพ์กริดละดารับสร้างบ้านขอนแก่นและภาคอีสานไม่ใช่แค่ขอนแก่นบ้านเรานะโซนอีสานจังหวัดใกล้เคียงรับสร้างด้วยนะคะหรือว่าจะปรึกษาหารือพูดคุยค่ะโทรไปได้เลย0957966156นะคะโทรไปได้เลย0957966156ค่ะขอบคุณด้วยสำหรับกริดละดาคอนสตรัคชั่นค่ะ

0: เพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Hit music belongs here on your number one station.

0: ที่ชุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์เตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเศร้ามาหลายปีแล้วเงินค่าเศร้าก็เสียถิ่มทุกเดือนแต่กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
4: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
5: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
4: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
2: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ Firstบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะ

รือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES Wise Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: เลือกแต่ A-Choice
1: A-Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่ Go Wholesale อ
2: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
5: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
6: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
5: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
6: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
7: 5 6 7 8 up and up and up
8: มีแต่ up แบบนี้ต้องคาโฟแคท

0: ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE แอปกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
1: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE@กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: ลาคมนี้ Final Offer Lernio จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lernio ทุกทำเล at line at LENEO
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLernio
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099 212 4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

FM 89 เพลงโดนร้องตามได้ Bass FM ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ตอบเมนกรุ๊ป
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

ลาคมนี้ Final Offer Lerneo จัดใหญ่กับโปรปล่อยของโปรดีต้องรีบคว้าสาดไปสมาชิกจองวันนี้ก่อนงานมหกรรมบ้านและคอนโดรับ10จับ Lucky Draw ส่วนลดของแถมเพิ่มอีกดับเบิลความคุ้มพบบ้านหรู3ทำเลในขอนแก่น4จันทร์39สนามบินและบึงทุ่งสร้างโปรดีแบบนี้นาทีนี้ต้องรีบมาแล้วนะพบกันที่โครงการ Lerneo ทุกทำเลแอดไลน์@ LENEO

0: จะเรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

ซิงเกิลจากไฮนะคะชื่อเพลงว่าพื้นที่รอข้ามนะจ๊ะ 18:36 นกลับกันเข้ามาในชั่วโมงนี้ฟังเพลงชิลๆนะคะระหว่างขับรถนะวันนี้การจราจรไม่ค่อยจะติดขัดหรอกเพราะว่าวันหยุดนะบางคนนี่หยุดก็คือจะเน้นอยู่บ้านนะเพราะว่ามันเป็นหยุดกลางสัปดาห์เนาะเป็นหยุดแบบฟันหล่ออะไรอย่างเงี้ยมันพรุ่งนี้มันก็ต้องทำงานแล้วอ่ะอาจารย์เน้นบอกว่าไปเที่ยวใกล้ๆร้านอาหารเอ่ยคาเฟ่เอ่ยเยอะมากเลยในขอนแก่นตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยยังไปบ่ครบอยู่เด้คาเฟ่ในขอนแก่นคือมันมีเยอะมากจริงๆเธอตายแล้วเธอเกิดใหม่วนอยู่นี่เธอก็ไม่สามารถจะไปคาเฟ่ได้ครบแน่นอนนะจ๊ะนอกจากเธอว่าเธอจะนิพพานนั่นแหละ

0: ้
1: และในชั่วโมงนี้พาคุณไปดูบ้านนะคะบอกว่าคุณมีแพลนที่จะซื้อบ้านในช่วงนี้กับทางด้านของสุพานไลน์แกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกค่ะเชื่อมต่อถนนสีจันมาพร้อมสโมสรสระว่ายน้ำนะคะฟิตเนสมีสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปด้วยให้ทุกจังหวะชีวิตนะคะถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงบ้านของเราค่ะเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านเรียนเชิญคุณไปเยี่ยมชมโครงการกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันค่ะสุพานไลน์แกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตใครที่สนใจนะคะอยากจะอัปเดตในเรื่องของโปรโมชั่นประจำเดือนนี้แล้วก็รวมไปถึงโครงการอื่นๆด้วยนะคะในเครือของสุพานไลน์ทั้งจังหวัดขอนแก่นของเราซึ่งมีเยอะมากๆนะทางบ้านพร้อมอยู่บ้านสร้างใหม่ด้วยนะคะอย่างสุพานไลน์แกรนด์วิวล่าสุดของเรานี่ก็เป็นบ้านสร้างใหม่เนาะลองเข้าไปดูในเรื่องของรายละเอียดทาง Facebook นะคะพิมพ์สุพานไลน์จังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ

0: ่อเนื่องกันนะจ๊ะสำหรับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟนะคะหลักร้อยผ่อนสบายใครที่ช่วงนี้ค่ะกำลังมองหาประกันรถนะคะจะตรงจะต่อก็ว่ากันไปแต่ด้วยค่าใช้จ่ายในชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะอยากจะได้ประกันที่สามารถผ่อนได้วันนี้ก็ต้องซื้อกันนะกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถจะผ่อนเงินสดก็ได้นะหรือว่าจะเป็นบัตรเครดิตก็สะดวกเช่นเดียวกันที่สำคัญคือมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนด้วยนะคะจะรถเสียรถดับนะรถมีปัญหาระหว่างทางก็อุ่นใจได้เลยนะคะมีคนช่วยคอยดูแลคุณแน่นอนเนาะต้องบอกว่ากรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะเรามีประกันในเครือค่อนข้างเยอะนะพร้อมที่จะเปรียบเทียบประกันจริงจังคุณจะได้ดีลปังแบบออโต้ค่ะวันนี้สามารถจะซื้อประกันนะคะกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ที่หมายเลขโทรศัพท์043-209-400ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทาง LINE นะคะเครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วยกรุงศรีออโต้กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะจ๊ะติดต่อพี่เสื้อเหลืองได้เลย
1: Best FM 89

ิงเกิลค่ะจากน้องลีซอนะคะหรือว่าลาเซนเอ็กซ์ดีนะคะสตรีมเมอร์นะสตรีมเมอร์เกมนะคะก็หลายคนน่าจะเคยรู้จักเนาะแล้วก็หลายคนก็น่าจะชอบดูนะสำหรับสายสตรีมเมอร์เกมน้องเขาเป็นคนเสียงเพราะมากเลยแล้วก็ร้องเพลงเพราะด้วยหน้าตาก็น่ารักด้วยสำหรับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักนะคะในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวช่วงนี้นะคะมาพูดถึงการอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ชีวิตนะคะยุคใหม่หรือว่าเพื่อการลงทุนเก็บเป็นทรัพย์สินใจกลางเมืองขอนแก่นของเราส่งต่อนะคะถึงลูกหลานได้วันนี้ต้องยกให้เรานะคะสำหรับรีแน่ขอนแก่นที่นี่เป็นคอนโดไฮไรส์ระดับพรีเมียมนะคะโครงการใหม่ล่าสุดจาก CP Land ค่ะความพิเศษคือที่นี่เป็นตึกที่สูงที่สุดนะคะในย่านกลางสดานถึง31ชั้นมาพร้อมสกายฟาซิลิตี้สุดอลังการทั้งสระว่ายน้ำโอลิมปิกพูล51เมตรวิวเมืองขอนแก่นมีสวนพักผ่อนค่ะที่ออกแบบมาภายใต้แนวคิดเรียบหรูแล้วก็ยังใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะบขอขาโรงพยาบาลและก็รวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งด้วยแต่ต้องบอกว่าคอนโดนี้เป็นคอนโดที่ให้ความไพรเวซีสูงนะคะห่างไกลจากมลภาวะรถติดฝุ่นแสงสีเสียงความแออัดใดๆถ้าใครที่กำลังมองหาสเปซการใช้ชีวิตที่ใช่หรืออยากจะแวะเข้าไปสัมผัสห้องตัวอย่างสวยเซลล์แกลเลอรี่นะคะเปิดต้อนรับลูกค้าทุกท่าน9โมงเช้าค่ะเรื่อยไปจนถึง6โมงเย็นและที่สำคัญที่สุดเลยติดถนนมิตรภาพเดินทางสะดวกมากๆค่ะต้องบอกว่าวันนี้รีเน่นะคะเขาก็ยังส่งความสุขนะผ่านเสียงเพลงมาให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า Get Me เป็นเพลงสไตล์น่ารักน่ารักนะคะที่ทำให้คุณนั้นเข้าใจคำว่าบ้านใกล้คนที่รักมากขึ้นค่ะ

ชั่วโมงนี้ใกล้หมดเวลานะคะ 18:51 นะคะกับคุณปิดท้ายด้วยกับด้านของศูนย์การประชุมไคส์นะคะสถานที่ตรงนี้ตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าแข่งขันกีฬาไคส์จัดได้หมดเลยเราว่าเราคือพันธมิตรนะคะที่เราให้คำปรึกษาดูแลและก็สนับสนุนการจัดงานของคุณนะคะทุกขั้นตอนค่ะด้วยทีมงานมืออาชีพค่ะประสบการณ์ที่ยาวนานพร้อมกับบริการที่ครบครันอันใดที่สนใจติดต่อในเรื่องของสถานที่จัดงานค่ะโทรไปได้เลย095-371-9554 ค่ะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการอัปเดตปฏิทินกิจกรรมนะคะหรือก็ไปที่ Facebook ได้เลยพิมพ์ KICE ได้เลยค่ะ

คุณปิดท้ายสำหรับในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะ Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะคลินิกความงามที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่คลินิกแนวที่สบายใจทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งนะคะที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานรวมถึงคุณหมอและก็สบายใจทุกครั้งนะคะที่ได้มารักษาที่นี่เราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนทุกขั้นตอนนะคะที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเราคือเน้นในเรื่องความสบายใจเป็นที่สุดเลยเพราะว่างานบริการต้องคู่กับเซอร์วิสมายความแฮปปี้การบอกว่าการบริการที่ดีเนาะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างจะคาดหวังเนี่ยเวลาเราไปคลินิกแต่ละครั้งเนี่ยนะนอกเหนือจากว่าทำหน้ามาดีเห็นผลจริงๆหนึ่งสิ่งที่จะเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะที่เราจะไปต่อไม้กับคลินิกนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องการบริการนี่แหละที่นี่มีบริการมากมายนะคะหัตถการเนาะแล้วก็จะโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้ดังนั้นช่วงนี้ใครที่เครียดมีสิวบนใบหน้าเนี่ยกำลังเซิร์ชข้อมูลเลยนะว่าคลินิกรักษาสิวใกล้ฉันในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะจะเป็นที่ไหนดีเอาแบบไม่เลี้ยงไข้นะเอาแบบว่ามีการรักษาที่เป็นไปตามขั้นตอนนะคะไม่ใช่ว่าจะมาเลี้ยงคงเลี้ยงไข้กันอยู่เนาะ10ปี20ปีก็บ่หายได้สิวอันเดียวสิวอันเดียวนี่10ปีไม่หายสักทีเลี้ยงอยู่นั่นนะจ๊ะที่นี่เลยนะคะต้องเป็น Attitude Clinicไม่มีการเลี้ยงไข้นะยึดตามเบสไลน์การรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะลองเข้าไปดูในเรื่องของบริการของเขาก็ไปทาง Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยคลินิกจะตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยนะคะขอบคุณด้วยสำหรับ Attitude Clinic ขอนแก่นค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเดินเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแม้ทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building ResilienceIn a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์นี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
6: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกาก็อตส์ทาเลนต์2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวง Soundground Symphony Orchestra มาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษ

0: กระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
1: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับและถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
0: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนัดขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
3: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
2: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
4: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย

0: 784ตลอด24ชั่วโมงสุภพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
2: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตะลิงยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
3: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในแก่งกระจานก็ทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตุ้มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
2: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพง
4: นายทัศนัยสุทาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงพจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางเยือนทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือสองที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: เลือกเชอรี่ ES Price Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้เชอรี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น
1: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ฮ่าเตยอยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
6: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
7: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
6: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
8: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บ้านหวันหนองหลุกโทร080-444-2555 First บ้านพาร์ทดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนตุ่นโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: ุณ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

ครอบบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือสถานที่ที่สำคัญของครอบครัวกฤตและดารับสร้างบ้านและรับสร้างโครงการแบบครบวงจรพร้อมดูแลงานก่อสร้างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบวางแผนจนถึงวันส่งมอบงานด้วยทีมงานมืออาชีพมาตรฐานที่ชัดเจนส่งงานตรงเวลางบประมาณที่ควบคุมได้ต้องกฤตและดาคอนสตรัคชั่น

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
3: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
9: อยากมีบ้านจากหลังเดอยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
10: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
11: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
10: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
12: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการเฟิร์ส3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First Bypass ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
13: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radioคลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.0

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนละพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: อยากมีบ้านจักหลังเด้อยู่ห้องเซามาหลายปีแล้วเงินค่าเซาก็เสียถิ่มทุกเดือนก็กะย่านผ่อนบ้านบ่ไหวเศรษฐกิจก็บ่ดี
2: เอาเธอบ่ทันหูติตอนนี้มีโครงการเฟิร์สบ้านเพื่อการเริ่มต้นเด้อคนกำลังถามหาหลาย
3: แม่นบ่เป็นจังได๋ล่ะผ่อนแพงบ
2: ่บ่แพงเลยผ่อนเริ่มต้นแค่900บาทต่อเดือนเท่านั้นผ่อนราคานี้ได้นานโหด2ปีเหมาะกับคนเริ่มสร้างตู่เริ่มสร้างครอบครัว
4: ถูกต้องแล้วครับที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเพียง 1.34 ล้านบาทรอผ่อนเริ่มต้นเพียง900บาทต่อเดือนสนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือโทรสอบถามได้ที่โครงการ First 3ทำเล First บริวารหนองหลุกโทร080-444-2555 First by Park ดอนบ่มโทร099-038-3030 First กลางเมืองนนทุนโทร099-038-0330เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: Hit Music belongs here on your the number one station.

0: เมนต์กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่
1: อ
2: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: เบสเรดิโอออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.